0: ในช่วงเวลาดังกล่าวหรือสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนได้หรือไม่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบและกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถเก่าผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางเร่งสอบสวนขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและมอบหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษสอบสวนกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหากมีพยานหลักฐานชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนและหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
3: กสทก็เป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายเขาก็มีมติตามที่ในที่ประชุมออกมาอย่างไรเขาก็ต้องดำเนินการตามนั้นจะมีอำนาจไม่มีอำนาจก็คนที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องหรืออะไรก็เป็นสิทธิ์ที่ต้องไปพิสูจน์กันในขั้นตามกฎหมายแต่ทุกหน่วยงานทุกส่วนงานเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาแม้กระทั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเองไปชี้นำไปทำอะไรในกสทไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎหมายก็เขาก็ต้องทำรายงานมา
2: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าตำรวจสอบสวนกลางได้สืบสวนจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลัก3รายและขยายผลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกมาจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีข้อสรุปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษโดยให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานขณะเดียวกันปปช.ได้เริ่มไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการทางนี้เจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินการออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายส่วนผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เข้าให้ปากคำครบถ้วนแล้วจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเรียกสอบเพิ่มเติมและยืนยันว่าจะส่งรายงานผลการสอบสวนต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกำหนด
4: ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานถามว่าสิ่งที่มาให้ปปป.สิ่งมาให้กองปราบมีมาหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องชัดเจนขนาดไหนที่จะดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐได้ถ้าพยานหลักฐานมีเฉพาะที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยการดำเนินการต่อเนี่ยก็คงเป็นไปได้ลำบากและเราก็คงรายงานปปช.ตามข้อมูลที่เรามีแต่ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมจะเป็นส่วนอื่นที่ได้สั่งการกับทางทีมงานไปแล้วเนี่ยถ้าได้ครบถ้วนเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้จะมีการดำเนินการในส่วนของสอบสวนการเพิ่มเติมให้
2: สอดคล้องกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเร่งรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
5: คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทถายุทธจันถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เป็นลำดับที่16

0: ต่อจากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
1: เมื่อช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่ชุดตรวจเทศบาลบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายด้านหน่วยความมั่นคงเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายชุดดำใช้รถยนต์กระบะแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปส่วนเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุซ้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที
0: ่กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันโดยใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียน
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรพบว่าผลผลิตทุเรียนภาคใต้ทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ50ของฤดูกาลหรือประมาณ 300,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้ผ่านกลไกตลาดกลางด้วย4มาตรการได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นราคา
0: วันนี้บริษัทแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่7วัดจอมไตรตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตากที่หมู่6บ้านเจาะคีตำบลแม่ละอำเภอท่าสองยางจังหวัดน่านที่หมู่3บ้านภูคำตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดที่โรงเรียนบ้านบัวหลวงตำบลเหล่าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดสิงห์บุรีที่หมู่3วัดจินดามณีตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลัก ักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะด้วยขีปนาวุธจรวดโดรนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดใดก็ตามในแต่ละครั้งสหรัฐจะดำเนินการโจมตีต่อสะพานหรือโรงงานไฟฟ้าของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้เช่นกันด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าหลักยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของอิหร่านคือตาต่อตาฟันต่อฟันสำหรับการกระทำที่เป็นการรุกรานต่ออิหร่านรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยกำลังทหารอย่างเด็ดขาดและการข่มขู่ของสหรัฐมีแต่จะทำให้สงครามครั้งนี้ขยายวงกว้างออกไป
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นการสนทนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตและสันติภาพซึ่งยูเครนพร้อมสำหรับสันติภาพและผู้แทนสองประเทศจะยังคงติดต่อกันอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียมีกำหนดการพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามในยูเครนและอิหร่าน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายรูบิโอกล่าวว่าเขาและนายหวังอี้หารือถึงความจำเป็นสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และรับประกันไม่ให้ประเด็นความเห็นต่างบานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่านายหวังอี้เรียกร้องให้สหรัฐเคารพผลประโยชน์หลักของจีนจัดการความขัดแย้งและความเห็นต่างอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงตอบสนองต่อข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายและทั้งสองประเทศพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนระดับสูงในขั้นต่อไป
1: สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยวันนี้ว่าฝรั่งเศสมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติสูงถึง 5,764 รายหลังเผชิญคลื่นความร้อนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง45ปีถึง75ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตเหล่านี้ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนโดยตรงหรือไม่ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญขึ้นความร้อนมาแล้ว3ระลอกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ของสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าสภาพอากาศสุดขั้วเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026 ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพ่ายให้กับรัสมุสเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกมหยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป0-2เกมตกรอบแรกไปเช่นกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงอยู่ซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องมาจากศึก Japan Open เมื่อสัปดาห์ก่อนศึกเทควันโดรายการชุนชอนเกาหลี Open International Taekwondo Championship ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย2เหรียญทองได้มาจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันรุ่น46กิโลกรัมหญิงรัตนพัฒน์นิชิตประวรพักรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันต์ภูลเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนารุ่น53กิโลกรัมหญิงกับกันบุษกรพิชัยสงครามรุ่น48กิโลกรัมชายผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในยุคนี้แต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นจนประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทั้งนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมเปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมโดยมีมิสเตอร์โรเบิร์ตเทอร์เบอร์จูเนียร์วิทยากรระดับโลกจากสหรัฐอเมริกามาให้ความรู้มุ่งยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการฝึกซ้อมโดยผู้เข้ารับการอบรมและมีผลการสอบในระดับสูงในครั้งนี้จะได้รับการพิจารณาต่อยอดไปสู่การอบรม UCI Level 3ซึ่งปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาจักรยานสอบผ่านหลักสูตรนี้แล้วถึง5คนวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียจะรับแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชนะแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตราดสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 นาที
7: 1นาทีกับกปท.ทราบไหมว่าความเร็วมีส่วนสัมพันธ์กับระยะเบรกด้วยเพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเบรกไม่ทันไม่ควรเร่งรถหรือเบรกกระทันหันการเร่งความเร็วบ่อยครั้งและเบรกอย่างหนักเป็นการกระตุ้นให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งคนขับรถและผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยดังนั้นผู้ขับจะต้องหมั่นคาดการสภาพจราจรด้านหน้าและรอบข้างตลอดเวลาที่ขับรถเมื่อรถข้างหน้าหยุดหรือมีสิ่งกีดขวางควรค่อยๆชะลอความเร็วก่อนหยุดและเมื่อสภาพการจราจรด้านหน้าสะดวกจึงค่อยๆเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องการขับลักษณะนี้นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังจะช่วยรักษาสภาพเครื่องยนต์ล้อยางและผ้าเบรกให้สึกหรอน้อยลงอีกด้วยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่5ประเพณีแต่งงานของชาวมอญจะมีพิธีรดน้ำแก่บ่าวสาวโดยเจ้าบ่าววางมือทั้งสองบนมือทั้งสองของเจ้าสาวผู้ที่สามารถรดน้ำได้มีเพียงพ่อแม่ของบ่าวสาวเท่านั้นส่วนญาติผู้ใหญ่เพียงแต่รับไหว้ขอขมาจากบ่าวสาวด้วยผ้าไหว้ได้แก่ผ้านุ่งผ้าห่มและมักมอบเงินขวัญถุงแก่คู่บ่าวสาวเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นทำมาหากินต่อไปหลังจากนั้นเจ้าภาพจะนำขนมลอดช่องซึ่งเป็นขนมมงคลมาเลี้ยงแขกจึงเสร็จพิธี
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเรื่องปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงแรงงานประกาศยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานต่างด้าวเพื่อรักษาความมั่นคงและสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามหลักสากลโดยเน้นปราบปรามการใช้ตัวแทนอำพรางหรือโนมินีและธุรกิจที่จ้างเฉพาะแรงงานสัญชาติเดียวกันเพื่อกีดกันโอกาสของคนไทยรวมถึงการขึ้นบัญชีดำแรงงานและนายจ้างที่กระทำความผิดซ้ำเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบติดตามรายละเอียดจากพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
15: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะ
16: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
15: ค่ะท่านปลัดคะอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระทรวงแรงงานค่ะต้องยกระดับการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าวในช่วงนี้ค่ะ
16: ครับก็อาจจะมีอยู่สัก 2-3 ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็อย่างที่เห็นเป็นข่าวโดยทั่วไปว่าตอนนี้สถานการณ์การทำงานหรือการกระจายตัวของคนต่างด้าวนั้นเรามีจำนวนมากในประเทศไทยนะครับ
15: ค่ะ
16: อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องทั้งด้านแรงงานทั้งด้านการต่างประเทศทั้งด้านความมั่นคงต่างๆมีผลอยู่นะครับส่วนที่สองก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ในการให้กระทรวงแรงงานนั้นต้องเข้มงวดกวดขันในการที่ทำให้แรงงานต่างๆนั้นอยู่ในกรอบของกฎหมายทำให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งผู้ประกอบการตลอดจนตัวแรงงานเองด้วยนะครับในส่วนที่3ก็คงเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการทำประกอบการประกอบธุรกิจต่างๆอันนี้ให้เป็นไปตามหลักสากลเป็นการคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการที่มีถ้าเกิดมีการลักลอบมันอาจจะเข้าข่ายในการค้ามนุษย์ได้ต่างๆซึ่งอันนี้เราได้รับผลกระทบจากการข้อมองต่างๆประเทศด้วยเป็นไปตามหลักการสากลนะครับอันนี้ก็คงเป็น3ปัจจัยหลักที่ช่วงนั้นต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องเข้มงวดกวดขันอย่างต่อเนื่องครับ
15: ค่ะทราบว่าช่วงนี้ก็มีการตรวจลงพื้นที่ตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มด้วยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพบรูปแบบการกระทำผิดหรือว่ามีการหลีกเลี่ยงกฎหมายของนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ปรับแนวทางการทำงานอย่างไรให้สอดรับกับสถานการณ์ค่ะ
16: ครับจริงๆการทำงานของคนต่างด้าวก็คงมีหลากหลายประเภทนะครับอย่างเช่นทำงานผิดประเภททำงานที่ไม่อนุญาตให้ทำบ้างนะครับหรือก็ลักลอบทำงานเลยไม่มีใบอนุญาตเลย ะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของต่างด้าวนะครับแต่ส่วนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นก็การประกอบการของผู้ประกอบการเนี่ยในการที่เอาคนต่างด้าวมาทำนั้นตอนนี้ก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นใช้คนไทยเป็นโนมินีบ้างนะครับมีธุรกิจต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นตลอดจนเป็นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายอย่างเช่นเป็นกลุ่มธุรกิจของเฉพาะชาวต่างชาตินั้นๆนะครับอย่าผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อประเทศแล้วกันนะครับเพื่อรองรับลูกค้าประเทศกลุ่มลูกค้าที่เป็นชนชาตินั้นๆตนเองเลยก็จะเอาคนงานที่เป็นคนชาติเดียวกันมาทำนะครับอันนี้ก็มีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ใช้โนมินีคนไทยบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครับ
15: ค่ะทีนี้สำหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำค่ะกระทรวงแรงงานเนี่ยมีมาตรการทางกฎหมายอย่างไรคะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายค่ะ
16: จริงๆตามพระราชบัญญัติการบริหารการใช้แรงงานต่างด้าวที่เราถืออยู่นะครับก็มีอัตราโทษที่ชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็มีทั้งโทษจับโทษปรับและโทษจำนะครับอันนี้ก็เป็นโทษที่ถ้ามีการผิดซ้ำเนี่ยในเรื่องของการพิจารณาลงโทษลงทันก็คงมีโทษที่หนักมากขึ้นอาจจะไปถึงขั้นโทษจำนะครับในส่วนต่างด้าวเองนะครับถ้าเกิดไม่ได้อยู่เข้ามาทำงานโดยไม่รับอนุญาตก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับถึงผลักดันให้กับประเทศนะครับตลอดจนอาจจะมีแบ็คลิสต์ที่ไม่สามารถเข้ามาทำงานในประเทศได้อีกผู้ประกอบการเองแม้จะเป็นโนมินีก็ตามก็อาจจะถูกลงโทษในลักษณะว่าไม่สามารถขออนุญาตในการใช้ทำงานให้คนงานต่างด้าวมาทำงานในธุรกิจตนเองได้นะครับอันนี้มีโทษตามกฎหมายชัดเจนนะครับแล้วโทษเราก็ค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วครับ
15: ค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการดูแลภาคธุรกิจล่ะคะเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานอะค่ะมีแนวทางอย่างไรในการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของภาคธุรกิจด้วย
16: ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องเนี่ยจะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่เขาทำหน้าที่หรือทำธุรกิจธุรการต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะให้เกิดความเป็นธรรมความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะครับการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนั้นก็อาจจะสร้างความได้เปรียบหรือลดต้นทุนต่างๆลดความตรวจสอบต่างๆให้กับธุรกิจบางอย่างของที่ผู้ตั้งใจจะทำผิดกฎหมายดังนั้นผู้ที่ทำถูกกฎหมายเราก็ต้องให้ความคุ้มครองเขานะครับอันนี้เป็นหลักที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องของการถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้การจ้างงานหรือเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นให้มุ่งหน่อยหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานนะครับบางทีก็เป็นลดโอกาสคนไทยเช่นเดียวกันทำให้คนไทยที่ยังมีจำนวนมากอาจจะยังไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานได้ก็จะได้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ผมอยากจะเรียนว่าทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามีระบบe-work permit ซึ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2568อันนี้ก็เรากำลังใช้แล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งเกิดทำให้ลดขั้นตอนและการประหยัดเวลาในการใช้แรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถกำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการเป็นอย่างมากอันนี้ก็ขอให้ได้ใช้กลไกนี้เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจต่อไปด้วยครับ
15: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะท่านคะในระยะยาวค่ะกระทรวงแรงงานค่ะมีมาตรการหรือว่ามีแผนงานอย่างไรในการป้องกันการลักลอบทำงานของแรงงานต่างด้าวค่ะแล้วก็จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของนายจ้างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้างค่ะ
16: ก็อยากจะเรียนว่าการใช้แรงงานในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับตลอดจนนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับเรากระทรวงแรงงานนั้นเชื่อว่าการใช้กลไกของการกำกับดูแลติดตามตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วก็เข้มข้น นะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจประกอบกิจการต่างๆนะครับที่ทำการกฎหมายนะครับแล้วก็มีความตั้งใจในการธุรกิจนั้นจะได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการที่การแข่งขันของตนเองกับผู้ประกอบการอื่นที่ไม่มีความตั้งใจที่จะทำตามกฎตามระเบียบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการทำงานทำหากินในประเทศไทยของเราเช่นเดียวกันตลอดจนการต่างด้าวต่างๆที่เอาเข้ามาในการทำงานร่วมกับธุรกิจของท่านนั้นก็จะรับการคุ้มครองได้รับการดูแลนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำให้เกิดช่องว่างหรือมีปัญหาด้านอื่นๆตามมานะครับแต่ที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจหรือท่านทำผิดกฎหมายไปถูกจับถูกอะไรก็จะมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจเช่นเดียวกันผมคิดว่าไม่มีใครอยากทำให้ผิดหรอกครับแต่สิ่งนี้การบังคับการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนั้นผมว่ามีความจำเป็นนะครับแล้วก็คงต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการตลอดจนผู้ที่คนต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในไทยก็จะได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็ตั้งใจทำงานให้กับผู้ประกอบการหรือผู้เจ้าของกิจการต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญตลอดจนเราทางกระทรวงเองก็พยายามกระจายความเสี่ยงนะครับหรือสามารถหาคนประเทศต่างๆซึ่งมีความตั้งใจและมีความประสงค์เข้ามาทำงานในไทยเพื่อลดความเสี่ยงว่าเราจะไม่ได้ไปพึ่งพาประเทศชนชาติใดชนชาติหนึ่งในการเข้ามาทำงานอันนี้ก็มีมาตรการอยู่เราจนกลไกของการทำงานในการนำคนเข้าประเทศนั้นเราก็มุ่งหวังใช้ระบบระหว่างเป็น G2G ถ้าให้เป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อจะได้คุ้มครองกันได้อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นตามหลักสากลจริงๆนี่ก็เป็นแนวทางที่กระทรวงดำเนินการอยู่ครับ
15: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
16: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะกรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนด้วยการร่วมกำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์สื่อยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: เคาะข่าวเล่าประเด็น
18: แม้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะช่วยให้การสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นแต่หากขาดการรู้เท่าทันอาจกลายเป็นช่องทางสร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบในวงกว้างได้กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐของไทยเห็นถึงความสำคัญในประเด็นจึงเตรียมแนวทางรับมือผ่านการร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สื่อและสารนิเทศอาเซียนระยะ10ปีพ.ศ. 2569ถึง2578ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนหรือซอมรีโดยนางณัฐนันท์รัจนกรผู้อำนวยการกองการต่างประเทศเล่าว่าการขับเคลื่อนแผนนี้ให้ความสำคัญไปที่การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเยาวชนสตรีและกลุ่มเปราะบางโดยใช้เทคโนโลยีคำบรรยายแทนเสียงล่ามภาษามือและเสียงบรรยายภาพควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันสื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องรู้เท่าทันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
19: ที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ด้านสื่อจะเน้นในสามด้านด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือการเข้าถึงของข้อมูลข่าวสารโดยขยายช่องทางในการสื่อสารของเราให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีหรือกลุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะใช้คำบรรยายแทนเสียงการใช้ล่ามภาษามือรวมถึงการผลิตเป็นใช้เสียงบรรยายภาพเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยนะคะส่วนในยุทธศาสตร์ที่สองเนี่ยจะเป็นการที่มีภูมิคุ้มกันใน รื่องเกี่ยวข้องกับสื่อต้องทำให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและเชื่อถือและจะส่งเสริมให้คนรู้เท่าทันในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดและในยุทธศาสตร์ที่3ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยอยากจะผลักดันในให้สื่อผลิตแล้วก็เผยแพร่เนื้อหาที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะให้เขามีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นรู้จักเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ
18: นอกจากนี้ในการประชุมยังมีการต้อนรับประเทศติมอร์เลสเตที่เข้าร่วมหารือด้านสื่อและสารานิเทศในฐานะสมาชิกอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มองว่าการก้าวเข้ามาของสมาชิกใหม่ไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนตัวเลขเท่านั้นแต่คือการเพิ่มพลังให้เครือข่ายสื่อภูมิภาคมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันแบ่งปันจุดแข็งและขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้เติบโตไปพร้อมกันท่ามกลางความหลากหลาย
19: ในการประชุมครั้งนี้นะคะก็คือนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศติมอร์เลสเต้ได้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะในสาขาด้านสื่อและสารนิเทศนะคะในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการที่ประชุมเนี่ยเขามีความตื่นเต้นมากเหมือนมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนของประเทศไทยเนี่ยก็มองว่าในการเข้าร่วมของติมอร์เลสเต้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นมาอีกหนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นการที่เราจะเพิ่มพลังของอาเซียนเพิ่มพลังของการสื่อสารในเครือข่ายที่เป็นสื่อที่เข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันที่จะร่วมมือแล้วก็แบ่งปันแชร์จุดแข็งในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ทำให้ประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยมีความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขท่ามกลางความหลากหลายแล้วก็พัฒนาไปร่วมกันค่ะ
18: การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมประชาสัมพันธ์และประเทศสมาชิกอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างพื้นที่สื่อที่ปลอดภัยส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประชากรอาเซียนให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สสส.ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีเครือข่ายเชิญชวนคนไทยร่วมแคมเปญ90วันชาเลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่างดเหล้าช่วงเข้าพรรษาให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสู่สุขภาพดีตลอดชีวิตติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
20: การเข้าพรรษาไม่ใช่เพียงช่วงเวลาแห่งการทำบุญและรักษาศีลเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการลดละหรือเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอุบัติเหตุและปัญหาสังคมปีนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือสคล.และภาคีเครือข่ายเปิดตัวแคมเปญ90วัน challenge เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่าชวนคนไทยใช้ช่วงเวลา90วันของการเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยนายแพทย์พงเทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยถึงแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยแม้จะลดลงจากในอดีตแต่ปัจจุบันยังมีประชาชนเกือบ3ใน10ที่ยังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่ดื่มหนักส่งผลให้แต่ละปีมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์เฉลี่ยเกือบ 50,000 คนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20,000 คนขณะที่ประชาชนเกือบร้อยละ80เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นอย่างไรก็ตามผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเมื่อปีที่ผ่านมาพบประชาชนกว่า 8,600,000 คนสามารถลดละหรือเลิกดื่มได้และเกือบ 4,500,000 คนงดดื่มได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาโดยเกือบร้อยละ90มีสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมได้กว่า 15,000 ล้านบาทสำหรับการรณรงค์ในปีนี้สสส.มุ่งสร้างแรงจูงใจเชิงบวกผ่านแนวคิดเก็บแต้มชีวิต
21: ปีนี้นะครับเรื่องของแต้มชีวิตที่ดีกว่าเป็นหัวใจสำคัญครับเพราะแต้มชีวิตนี้ไม่ได้แต้มชีวิตของตัวเราเองอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นแต้มชีวิตของคนในครอบครัวเราให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นให้เขามีแต้มที่จะอยู่ต่อและแต้มชีวิตของคนรอบข้างคนในสังคมและเพื่อนร่วมงานหรือคนบางคนที่อาจจะพลาดไปทำให้แต้มชีวิตของคนอื่นเสียหายอาจจะถึงพิการหรือเสียชีวิตได้นะครับ
20: ด้านนายธีระวัชรปราณีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากล่าวถึงจุดเน้นการรณรงค์ปีนี้ว่ามุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ดื่มประจำผ่านเครือข่ายชมรมคนหัวใจเพชรกว่า418ชุมชนทั่วประเทศโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยงและวางแผนช่วยเหลือที่เหมาะสมพร้อมขยายผลผ่าน5โมเดลต้นแบบชุมชนงดเหล้าที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้ผู้ดื่มหนักเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง
2: งดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้เป็นปีที่24แล้วนะครับปีนี้เราเน้นไปที่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบจำนวนมากๆหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเป็นการดื่มหนักก็ได้ประมาณ 4-5 ล้านคนเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่พวกเราอยากจะเข้าถึงนะครับอย่าง400กว่าหมู่บ้านที่อาสาเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยโดยใช้การคัดกรองว่าการดื่มในหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคัดกรองทั้งหมดเลยนะครับทุกคนในหมู่บ้านเลยเราก็พบว่าประมาณสัก 20-30% เนี่ยที่มีลักษณะการดื่มที่มีความถี่แบบนี้
20: โดยปีนี้ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างแรงจูงใจผ่านแอปพลิเคชัน Personal Health และ No Alland 90 วัน Plus บนแอปพลิเคชัน LINE ที่ช่วยประเมินสุขภาพติดตามความก้าวหน้าตั้งเป้าหมายการงดเหล้าและสะสมแต้มสุขภาพเพื่อแลกรางวัลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเปลี่ยนแปลงตนเองในช่วงเข้าพรรษานี้เพราะการงดเหล้าเพียง90วันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่แข็งแรงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้นลดรายจ่ายและต่อยอดสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวนารุมนอุดมพรรายงาน
1: ปิดท้ายที่นายแอนดี้เบิร์นแฮมผู้นำพรรคแรงงานขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ของสหราชอาณาจักรในรอบ10ปีท่ามกลางความท้าทายมากมายตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตค่าครองชีพไปจนถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่รอให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรชุดใหม่เร่งแก้ไขติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
4: นายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานและนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนใหม่หลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ประกาศลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากแรงกดดันทางการเมืองและคะแนนนิยมที่ลดลงจากปัญหาวิกฤตค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นทำให้นายแอนดี้เบิร์นแฮมเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนที่5ในรอบ4ปีนายเบิร์นแฮมวัย65ปีเป็นนักการเมืองที่มีฐานเสียงแข็งแกร่งและเป็นตัวแทนชนชั้นแรงงานในพื้นที่ทางตอนเหนือของอังกฤษมาอย่างยาวนานโดยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคแรงงานตั้งแต่อายุ31ปีก่อนจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงสนามการเมืองท้องถิ่นและชนะการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีแห่งเกรเตอร์แมนเชสเตอร์เมื่อปี2560ซึ่งประสบความสำเร็จในการผลักดันการฟื้นฟูเมืองแมนเชสเตอร์ครั้งใหญ่และเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองแห่งนี้จากเมืองอุตสาหกรรมให้กลายเป็นเมืองที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วความสำเร็จดังกล่าวทำให้ชื่อของนายเบิร์นแฮมถูกจับตามองอย่างมากในเวทีการเมืองระดับชาติหลังอดีตนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ก้าวลงจากตำแหน่งจนเมื่อถึงการประชุมพรรคแรงงานนัดพิเศษเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานายเบิร์นแฮมได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากสมาชิกรัฐสภาของพรรคแรงงานจำนวน379คนและสหภาพแรงงานที่อยู่ภายใต้สังกัดพรรคแรงงานทำให้นายเบิร์นแฮมได้เป็นผู้นำพรรคแรงงานอย่างเป็นทางการก่อนจะขึ้นดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งสหราชอาณาจักรเปิดการแถลงข่าวเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าเขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอแต่เขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรยังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านสร้างที่อยู่อาศัยสาธารณะเพิ่มขึ้นปฏิรูปกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นทั้งนี้นายรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีเวลาเพียงไม่นานที่จะสร้างผลงานก่อนการเลือกตั้งระดับประเทศที่จะมีขึ้นในปี2572ท่ามกลางความท้าทายมากมายที่รออยู่ ตั้งแต่ความผันผวนทางการเมืองของสหราชอาณาจักรและกระแสความนิยมของพรรคการเมืองฝ่ายขวาแนวประชานิยมอย่างพรรครีฟอร์ม UK การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาแก้ไขปัญหาวิกฤตค่าครองชีพค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายไปจนถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางสงครามในยูเครนและความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากนี้ไปคงต้องติดตามว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรคนนี้จะผลักดันเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ธนิกธนกรไพศาลรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
8: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราเนี่ยมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาจะนี่มาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น9ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะและอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ค่ะที่ติดตามบันทึกสถานการณ์ได้นะคะคือทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะทีมงานเบื้องหลังค่ะควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์สมนัสวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิงห์พิทักษ์ค่ะ
1: ครับประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเรื่องของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยความคืบหน้าก็คือยังนิ่งๆนะฮะ
2: ค
1: ืบหน้าคือยังไม่คืบหน้าต้องรอวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนะครับที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับที่จะได้มีการพิจารณาและอนุมัติเรื่องของระยะเวลาในการอุทธรณ์นะครับจากเดิมเนี่ยก็คือ31กรกฎาคมนี้ซึ่งอันนี้คาดการเองนะฮะโดยผมเองนะครับคาดว่าน่าจะมีการขยายระยะเวลาการอุทธรณ์ออกไปนะครับเนื่องจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยคงต้องเปลี่ยนไปเพราะว่ามีการผ่อนปรนในหลายๆเรื่องประกอบกับทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องลงพื้นที่ไปสำรวจว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยหมู่บ้านนี้ตำบลนี้เนี่ยมีคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็นำคนเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้คือการดำเนินการเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นการใช้แนวเชิงรุกนะครับซึ่งคงต้องใช้เวลานะครับในส่วนนี้ส่วนประเด็นของนโยบายในการที่ขีดเส้นคนจนที่เข้มมากขึ้นนะครับนิยามคนจนเนี่ยถ้าถามกันจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนก็มีนิยามไม่เหมือนกัน
2: ค
1: ุณปานิสราก็จะมีคำนิยาม

0: หรืออยากจนหรือเคยจนแล้วเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ดีดออกจากระบบนะครับทำให้ตัวเลขเนี่ยผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งนะฮะก็มีการตั้งข้อสังเกตก็บอกว่าหายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยทำไมมันหายไปครึ่งหนึ่งคนที่เขาเคยได้แล้วไม่ได้เนี่ยเขาก็ออกมาโวยวายบอกว่าเขายังเดือดร้อนเขายังประสบปัญหาอะไรต่างๆเหล่านะอะไรเหล่านี้อยู่นะหรือว่าเกณฑ์ที่นำมาใช้เนี่ยยังไม่มีความเป็นธรรมคือถ้าดูบริบทจากสังคมแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเรื่องของรถยนต์คุณปานิสรามีรถยนต์เนี่ยถ้าดูเผินๆก็คือว่ามีรายได้
1: ใช่
0: แต่ว่าบางคนเขาบอกว่ารถยนต์เนี่ยมา 15-20 ปีไปแล้วเสื่อมสภาพอะไรไปแล้วเนี่ยกลายเป็นเศษเหล็กไปแล้วอ
1: ัน
0: นี้น่าจะต้องมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะครับแล้วก็เรื่องของการเป็นนิสิตนักศึกษานะครับแล้วก็อะไรอื่นๆเนี่ยรัฐบาลต้องมีการทบทวนอีกครั้งว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยด้วยบริบทในสังคมและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยควรจะมีการปรับยังไงปรับแน่นะครับผ่อนปรนแน่นะครับเพื่อที่จะดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนติดตามในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้นะฮะแล้วก็จะมีการให้ข่าวนั่นแหละจากรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเรื่องของแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุด One Stop Service แล้วก็เรื่องอื่น
1: ๆ
0: คือ
1: ก็จะมีเรื่องของการไปทบทวนสิทธิ์ One Stop Service เนี่ยนะคะแล้วก็
0: เรื่องของเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่โยนภาระให้กับประชาชนแล้วก็เปิดช่องทางต่างๆเนี่ยในการอุทธรณ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นในจุดของอำเภ
1: อ
0: จังหวัดหรือว่าทางธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธ.ก.ส.ธ.อ.ส.แล้วก
1: ็กรุงอิสลาม
0: ใช่นะฮะนี่คือหลายช่องทางนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็จะต้องให้ระยะเวลากับประชาชนในการอุทธรณ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อว่าจะมีการเพิ่มระยะเวลาแน่นอนนะครับอันนี้คือความเชื่อที่ดูจากเหตุผลแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงนะฮะเรื่องหัวสวครับมีความจะบอกความคืบหน้าได้ไหมเนี่ยนะครับมีการออกมาโต้ตอบกันระหว่างฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโดยคุณสุประชัยใจสมุทรนะครับเพราะว่ามีผู้ที่ถูกพาดพิงบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับการหัวสวคนที่ไปพูดพาดและพิงเนี่ยคือไอลอนะครับคือไอลอดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์และถูกพาดพิงเนี่ยก็ใช้สิทธิทางกฎหมายก็คือการฟ้องร้องหมิ่นประมาทนะฮะคนก็มองบอกฟ้องแบบนี้คือการฟ้องปิดปากหรือเปล่าเห็นเขาออกมาโต้แย้งแบบนี้เนี่ยก็เลยฟ้องปิดปากเขาซะเลยนะครับทางฝั่งที่เกี่ยวข้องก็บอกไม่ได้ฟ้องปิดปากแต่ว่านี่คือการรักษาสิทธินะฮะคือโดยหลักการของกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องมีการรับผิดชอบนะฮะในสิ่งที่ตัวเองได้พูดได้ทำลงไปเนี่ยหากกระทบกระทั่งสิทธิ์ใครแล้วเนี่ยคนที่ถูกกระทบกระทั่งสิทธิ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของเขาได้เช่นกันเหมือนผมต่อว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผมไม่ใช่ว่าต่อว่าผมครับนะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผมนะฮะเรื่องของการหัวสวก็ถูกจับตามองเหมือนกันนะคุณปริศราครับ
1: ค
0: ดีนี้ใช้เวลา2ปีแล้วนะฮะ
1: สองปี
0: เนี่ยยังคือถามว่าคืบหน้าไหมคืบหน้าเพียงแต่ว่าคดีนี้ยังไม่มีข้อสรุปและคำวินิจฉัยใดๆออกมานะครับว่าโมฆะไม่โมฆะหัวไม่หัวนะครับใช้เวลา2ปีซึ่งสวมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง4ปีผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับซึ่งระหว่าง2ปีนี้มีการอนุมัติกฎหมายแต่งตั้งกรรมการในองค์กรอิสระและอื่นๆเนี่ยคำถามอยู่ที่ว่าตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลานานแค่ไหนกกต.เคยบอกไว้ว่ามีการประชุมทุกวันจันทร์เว้นจันทร์จันทร์เว้นจันทร์เพื่อที่จะพิจารณาเรื่องนี้ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้ทางด้านประธานกกต.ก็ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะฮะนี่คือเรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับไปดูเรื่องแรกครับเมื่อวานนี้ครับที่คลองมหานาคป้อมมหาการเขตพระนครคุณอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและ ขอขมาพระแม่คงคาก่อนจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ตั้งแต่วันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ก็

0: แต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนั่นแหละครับก
1: ็
0: จะมีการซ้อมขบวนเรือตักบาตรทางเรือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณป้อมมหาการเขตพระนครในวันที่26 กรกฎาคมสำหรับกิจกรรมจับตักบาตรทางเรือนะครับจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดที่ตั้งอยู่ริมคลองในพื้นที่3สายคลองนะครับได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบสายคลองละ75รูปรวมทั้งสิ้น225รูปจากวัดต่างๆจำนวน40วัดร่วมประกอบพิธีรับบิณฑบาตทางเรือในวันที่26 กรกฎาคมอันเป็นการสืบสานและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยครับแล้วก็คุณปริศราก็จะไปเป็นพิธีกรในงานนี้ด้วยใช่ไหมฮะวันไหนฮะเนี่ย
1: วันพรุ่งนี้ค่ะ
0: กี่โมงครับ
1: น่าจะช่วงเย็นๆ
0: จุดไหนครับ
1: เป็นเวทีพิธีเปิดการแสดง
0: คือผมประชาสัมพันธ์ให้เผื่อว่าใครอยากจะเจอคุณปริศราตัวเป็นๆนะฮะพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ที่ไหนที่คลองมหานาคหรอคลองมหานาคอยู่แถวไหนอ่ะเขตป้อมปราบป้อมมหาการขออภัยเขตพระนครนะฮะคุณปริศราจะไปเป็นพิธีกรพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆนะฮ
1: ะ
0: ถึงกี่โมงอ่ะค่ำ
1: น่าจะประมาณ3 ทุ่มครึ่ง
0: โอ้ครับไปกันได้นะครับอันนี้โปรโมทให้เลย
1: ค่ะค่ะอ่ะติดตามข่าวแรกกันหน่อยนะคะเรื่องของ Green Thailand นะคะ บนเวที Green Bit Forum ค่ะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็มีการประกาศวิสัยทัศน์นะคะก็ที่ศูนย์การประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาค่ะที่จังหวัดชลบุรีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะในพิธีเปิดกล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะในหัวข้อ Navigating the Green Transition Thailand Vision for Sustainable Development and Global Climate Action นะคะในการประชุมเสวนาด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคนะคะแล้วก็ภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ค่ะจัดโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะมีผู้แทนองค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดจากหลายประเทศเข้าร่วมค่ะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะในความยั่งยืนค่ะซึ่งท่านนายกก็กล่าวแสดงความยินดีที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม Green Bit Forum ครั้งแรกพร้อมกับชื่นชมนะคะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ริเริ่มเวทีความร่วมมือนานาชาติสะท้อนบทบาทประเทศไทยในการผลักดันธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังประเทศไทยแล้วก็ทุกประเทศนะคะกำลังเผชิญความท้าทายร่วมกันในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือว่า Green Transition นะคะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกซึ่งประเทศที่สามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็จะสามารถดึงดูดการลงทุนแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้นะคะพร้อมกับรับมือวิกฤตโลกได้ด้วยนะคะซึ่งประเทศไทยเรายึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปนะคะมองความยั่งยืนไม่ใช่ข้อจำกัดในการพัฒนาแต่เป็นรากฐานของความมั่งคั่งในระยะยาวค่ะพร้อมกับเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านนายกก็ย้ำนะคะว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจะต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งค่ะการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแล้วก็ดำเนินนโยบายที่สามารถวัดผลได้โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะซึ่งแนวคิด Green Bit นะคะตรงนี้เปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมนโยบายกับการปฏิบัติเชื่อมนวัตกรรมกับความรับผิดชอบนะคะเชื่อมการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเชื่อมลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมในระดับโลกค่ะท่านนายกย้ำว่าไม่มีประเทศใดนะคะที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้โดยลำพังซึ่งไทยเราเองก็พร้อมทำงานร่วมกับประชาคมโลกแล้วก็เดินหน้าในบทบาทคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์กรระหว่างประเทศขององค์กรตรวจสอบตรวจเงินแผ่นดินนะคะสูงสุดเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะซึ่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวครั้งนี้นะคะเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของโลกถ้าหากทุกประเทศทำงานร่วมกันด้วยวิสัยทัศน์นวัตกรรมและความเป็นหุ้นส่วนและการมีธรรมาภิบาลที่ดีนะคะก็จะสามารถสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งได้ค่ะ
0: ครับเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะครับพออ่านเนื้อข่าวไปแล้วคุณปริศราคุณสังเกตไหมว่างานนี้จัดโดยใครนะ
1: สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
0: สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะเขามีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสีเขียวเกี่ยวกับธรรมาภิบาลสีเขียวแล้วก็ climate change คือการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับ ก็เลยงงๆว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรแสดงว่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลแล้วก็เรื่องของสีเขียวอะไรพวกนี้เนี่ยมันถูกหยิบยกมานำมาเป็นนโยบายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมแล้วก็องค์การเกี่ยวสถาบันเกี่ยวกับงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมาทั่วโลกใช่ไหมฮะเขาคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศแล้วก็ธรรมาภิบาลการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นในกรณีที่เราจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยในพื้นที่ชุมชนเราก็จะต้องมีการผ่านกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม EIA ESIA อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้พัฒนาการของกฎหมายนั้นเป็นอย่างไรธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีความซื่อสัตย์สุจริตมากน้อยแค่ไหนนะครับดูจากแนวทางของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเมื่อวันก่อนรัฐมนตรีสุชาติไปจัดการเรื่องหาดนุ้ยที่ภูเก็ตนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับมีหลายเรื่องเนี่ยที่คนฟังและอาจจะงงๆว่าเอ๊ะมันอะไรไปตรวจเงินแผ่นดินแล้วนายกอะไรทำไมถึงเน้นสีเขียวนี่แหละฮะก็คือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับเราเรื่องของการรุกล้ำป่ารุกล้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งอื่นๆเนี่ยที่ดินทำกินของประชาชนแล้วก็ชุมชนการให้ที่ที่ดินโฉนดนอสเกี่ยวกับสปก. อะไรต่างๆเนี่ยที่ถูกนำไปแปลงเป็นรีสอร์ทหรือการรุกล้ำที่ต่างๆเนี่ยในพื้นที่สาธารณะนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะดูแลกำกับดูแลแก้ไขตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ใช้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนฮะมาดูเรื่องของคดีความกันบ้างนะครับเมื่อก่อนไม่ใช่คดีความนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นคดีความครับหลังจากที่ไอลอเนี่ยเขาเปิดรายชื่อไอลอเนี่ยเขาเปิดรายชื่อนะครับว่ามี9ท่านไปเกี่ยวข้องกับการหัวสวพูดกันตรงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นบุคคลในพรรคภูมิใจไทย9คนเลยฮะไปเกี่ยวข้องกับการหัวสว1ในนั้นมีชื่อของ
1: นาย
0: กรัฐมนตรีด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนนะที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยพอเรื่องออกมาแบบนี้เนี่ยผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนกระทบกระทั่งสิทธิ์เนี่ยก็ออกมาฟ้องร้องสิครับพอออกมาทำท่าว่าจะฟ้องร้องปุ๊บเนี่ยคนก็มองเอ๊ะอันนี้ฟ้องปิดปากหรือเปล่าฟ้องเพื่อที่จะไม่ให้เขาดำเนินการต่อหรือไม่นะครับคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยแถลงตอบโต้กรณีที่คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ตัวแทนองค์กรไอลอฮะยื่นหนังสือนะฮะต่อประธานวิปฝ่ายค้านขอให้ตรวจสอบหน่อยพฤติกรรมทุจริตการเลือกสว.หรือว่าหัวสว.เนี่ยแหละกล่าวหาว่ามีบุคคลในพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด9คนหนึ่งในนั้นคือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับหัวหน้าพรรคแล้วก็รัฐมนตรีหลายคนเกี่ยวข้องคุณสุภชัยยืนยันฮะข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเพียงการกล่าวอ้างที่ไอลอรวบรวมขึ้นเองยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใดโดยเฉพาะกรณีที่ระบุว่าคุณอนุทินเดินทางไปพบสบที่โรงแรมภูแมนเพื่อหารือเรื่องเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาคุณสุภชัยยังตั้งข้อสังเกตความเป็นกลางของไอลอระบุว่าที่ผ่านมามีความใกล้ชิดกับกลุ่มก้าวหน้าและพรรคประชาชนพร้อมยกกรณีการรณรงค์เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกสว.ในปี67ภายใต้แคมเปญสว.ประชาชนหรือที่ถูกเรียกว่าสว.สีส้มมีการตั้งคำถามว่าการดำเนินงานนี้แตกต่างจากการนัดพบหรือประสานงานอย่างไรและมองว่าเมื่อผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่ต้องการจึงอาจเกิดภาวะขัดกันแห่งผลประโยชน์จนนำไปสู่การกล่าวหาฝ่ายอื่นอย่างต่อเนื่องคุณสุภชัยยังบอกว่าขณะนี้กรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของกกต.และ DSI จึงควรรอผลการดำเนินการกระบวนการยุติธรรมย้ำหากการกล่าวหาของไอลอเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือทำให้พรรคได้รับความเสียหายพรรคจะดำเนินคดีตามกฎหมายและไม่เห็นด้วยกับการอ้างว่าการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นการฟ้องปิดปากเพราะทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบในคำพูดของตนเองฮะ
1: ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือทางด้านคุณสุขสมรวยวรรธนียกุลนะคะกรณีเดียวกันเลยนะที่ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งใน9คนที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.นะคะคุณสุขสมรวยบอกว่าวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะจะไปลงบันทึกประจำวันที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อไม่ให้หมดอายุความนะคะแล้วก็รอผลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กลางนะคะเป็นผู้ตัดสินแล้วดำเนินคดีนะคะ ก็มองเรื่องนี้ว่าเนื้อหาที่นำมาเปิดเผยเป็นเนื้อหาในสำนวนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยมีข้อมูลอยู่นะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้กกต.จะมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหานะคะมาที่ทางคุณสุขสมรวยครั้งหนึ่งนะคะก็ได้ชี้แจงไปนะคะยังคณะอนุกรรมการของกกต.แล้วจากนั้นก็ไม่เคยถูกเรียกไปสอบปากคำอีกนะคะซึ่งทุกคนที่ถูกออกหมายเรียกก็ไม่เคยถูกเชิญไปให้ปากคำทั้งฝั่งกกต.แล้วก็ DSI แม้แต่คนเดียวขณะนี้นะคะยังไม่ได้พูดคุยกับฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าคุยกับกฎหมายฝ่ายกฎหมายส่วนตัวนะคะมีการส่งคลิปส่งเนื้อข่าวไปยังฝ่ายกฎหมายส่วนตัวซึ่งก็แนะนำว่าสามารถแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทได้นะคะในสำนวนข่าวนะคะหรือว่าข่าวที่อ้างถึงรีสอร์ทในเรื่องรีสอร์ทนะคะก็ยอมรับว่าอยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่รู้จักพร้อมกับตั้งข้อสังเกตเรื่องข้อกล่าวหานะคะเป็นเนื้อเรื่องในสำนวนชุดคณะอนุที่26พร้อมเชื่อว่าถ้าหากมีมูลเนี่ยกกต.ก็คงเรียกไปสอบอีกครั้งนะคะเป็นเรื่องของการเมืองที่อาจจะต้องการปลุกขึ้นมาอีกครั้งหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้กกต.ใกล้จะมีคำวินิจฉัยแล้วคุณสุขสมบูรณ์ก็มองว่ามันอาจจะเป็นเกมการเมืองหรือเปล่านะคะก็ตอนนี้ส่วนอีก8คนที่มีรายชื่อนะคะก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วยืนยันว่าจะดำเนินการฟ้องนะคะแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะไม่อยากให้กกต.มีภาวะกดดันในการดำเนินการแล้วก็อยากให้กกต.ทำงานอย่างยุติธรรมถ้าหากฟ้องไปเวลานี้อาจจะเหมือนการเมืองตีกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับอีกฝ่ายนั่นเองค่ะส่วนด้านคุณณภินทร ศรีสันพางนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี1ใน9คนที่ถูกเปิดชื่อนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้คุณสุขสมบูรณ์บอกส่วนตัวยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ก็จะต้องคุยกับคุณสุภชัยใจสมุทรฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก่อนค่ะ
0: ครับด้านกกต.ฮะก็พูดถึงคดีหัวสวครับคุณสิทธิโชติอินทรวิจิตรกรรมการการเลือกตั้งนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสสังคมแล้วก็ฝ่ายค้านบอกยังไม่มั่นใจในการทำหน้าที่ของกกต.ในการทำคดีหัวสวนะครับก็มีการนำข้อมูลและสำนวนออกมาเปิดเผยว่ามีกระบวนการหัวสวเกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะมีนักการเมืองระดับสูงโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้คือที่ไอลอว์เนี่ยเขาออกมากล่าวหานะครับกกต.เขาบอกว่าสำนวนการสอบสวนคณะอนุกรรมการที่26เป็นสำนวนที่เป็นตัวตั้งที่รวบรวมหลักฐานไว้หมดแล้วหากมีการพูดถึงพยานหลักฐานใหม่หรือพยานอื่นที่ออกมาพูดในตอนนี้ให้เห็นว่ามีการกระทำเช่นนั้นจริงถ้าพยานเหล่านี้ไม่ถูกนำเข้ามาในสำนวนด้วยเหตุผลที่ไม่มาแจ้งหรือคณะที่26ไม่ทราบก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะพอไม่อยู่ในสำนวนอย่างที่เรียนว่าพยานหลักฐานเราต้องพิจารณาจากสำนวนเนื่องจากพยานหลักฐานได้รับการพิสูจน์และโต้แย้งจากฝ่ายผู้กล่าวหาและผู้กล่าวหาแล้วแต่ถ้าอยู่นอกสำนวนมันก็เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ถ้ามีคนมาพูดเพิ่มเติมนอกเหนือจากพยานที่ปรากฏในสำนวนแม้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แก้ข้อกล่าวหาด้วยจึงไม่สามารถนำมาพิจารณาได้นะครับก็ถามกันต่อแล้วครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าคุณยิ่งชีพอัชชานนท์เนี่ยไอลอว์เนี่ยนำข้อมูลเก่าที่อยู่ในสำนวนออกมาตีแผ่เพื่อให้สังคมเห็นความโปร่งใสของกกต.กลัวว่ากกต.จะเป่าคดีทิ้งกลางทางเป็นการล้ำเส้นการทำงานของกกต.หรือไม่คุณสุทธิโชคก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าคุณยิ่งชีพเอาข้อมูลนี้มาจากไหนยังไงก็ตามมีข้อกังวลอยู่แล้วว่าหากข้อมูลนี้มีอยู่จริงในสำนวนแล้วเอามาพูดต่อสมมุติหากนำข้อมูลส่งต่อศาลเกรงว่าข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถเตรียมตัวในการแก้ลำซึ่งเรื่องนี้ก็ดีสองทางก็คือเหมือนพูดให้ประชาชนรู้อีกทางหนึ่งก็เป็นความเสียหายในเชิงการทำคดีทำให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานหลักฐานไปถูกทำลายหรือรู้วิธีการนะครับความคืบหน้าคดีหัวสวก็บอกว่าคืบหน้าพอสมควรเราพิจารณาไปหลายข้อกล่าวหาซึ่งเราตั้งไว้ทั้งหมด7ข้อหาไล่ไปเรื่อยตอนนี้เหลือเพียงปลีกย่อยและส่วนที่สำคัญที่ยังไม่ได้พิจารณาโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้องกับการพาดพิงนักการเมืองซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในช่วงกลางเดือนหน้าครับก็ถามกันต่อว่าคาดว่าปีนี้จะมีความชัดเจนผลสรุปของคดีหรือไม่ท่านตอบว่าแน่นอนเพราะประธานกกต.ได้วางไทม์ไลน์ไว้แล้วอยากให้จบภายในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยซ้ำครับโอ้เดือนหน้าโอ้โหจบแล้วนะซึ่งไม่น่าจะขยายเวลาไม่ว่าข้อมูลแม้ว่าข้อมูลจะไม่พอแต่ถ้ากกต.ไปสั่งสอบเพิ่มก็เกรงว่าจะเกิดความล่าช้าทางนี้อยู่ที่มติกกต.ว่าจะมีความเห็นอย่างไรนะครับนี่คือความคืบหน้าฮะ
1: ค่ะส่วนทางด้านคุณรังสิมันโรมนะคะ ในกรณีที่มีการโต้เถียงกันในที่ประชุมกรรมาธิการนะคะกับทางคุณสุภชัยใจสมุทรนะคะเรื่องนี้คุณรังสิมันต์โรมก็ออกมาพูดถึงนะคะว่าบทบาทของกรรมาธิการเนี่ยคือมีความคืบหน้าด้วยดีนะคะในการช่วยเหลือประชาชนต่างๆทั้งเรื่องคอร์รัปชันหรือว่าอะไรก็ตามนะคะยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้งใครนะคะแต่เป็นการทำหน้าที่ในรูปแบบที่ตรงไปตรงมาแม้ว่าความเห็นกรรมาธิการอาจจะไม่ตรงกันบ้างนะคะก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่ประธานกรรมาธิการเนี่ยจะต้องมีการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในบางครั้งนะคะกรรมาธิการบางคนอาจมาไม่ตรงเวลาบ้างก็อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลที่มีการชี้แจงไปนะคะและเมื่อประธานวินิจฉัยแล้วก็ต้องจบนะคะถ้าไม่จบเนี่ยก็ต้องควบคุมให้เกิดความเรียบร้อยส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะไม่ต้องการให้นำมาเป็นแก่นสารซึ่งแก่นสารที่สำคัญที่สุดนะคะคุณรังสิมันต์บอกว่าก็คือเรื่องข้อตกลงนะคะเรื่อง 5,960 คนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญนะคะสรุปแล้วเนี่ยคุณรังสิมันต์บอกใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะไม่เคยผิดใจกันเรื่องนี้ถือว่าทำหน้าที่ประธานนะคะส่วนเรื่องอายุเขาก็บอกว่าก็คงไม่สามารถเร่งให้มันมากไปกว่านี้ได้นะคะอย่าเอาเรื่องอายุมาเป็นประเด็นเลยยืนยันว่าทำตามระเบียบข้อบังคับของการประชุมนะคะเมื่อมีการวินิจฉัยทำหน้าที่คนที่มีวุฒิภาวะก็ต้องรับฟังนะเข้าใจว่าการวินิจฉัยแบบนี้อาจจะไม่พอใจนะคะจะดำเนินการทางไหนก็ยินดีพร้อมที่จะชี้แจงพร้อมทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาค่ะ
0: นะก็มีหลายเรื่องนะกรรมาธิการเนี่ยเขาก็มีการประชุมในเรื่องต่างๆนะครับที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยทางด้านพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่าการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือว่าผู้กระทำความผิดจำได้ไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือทางตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปจับผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ที่จังหวัดนนทบุรีในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยที่มีการเชื่อว่ามีการแก้ไขคะแนนสอบเนี่ยหลังจากที่กระดาษคำตอบเนี่ยถูกส่งออกมาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าไปนำกระดาษคำตอบออกมาและแก้ไขอะไรกันได้ยังไงเขาบอกว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วนักกฎหมายก็บอกว่ามันคืออ้างยี่ซ่องโจรใครที่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งกลุ่มตั้งแก๊งเนี่ยกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่คืออ้างยี่ซ่องโจรมีข้อกฎหมายก็คือว่าต้องจำคุกต้องจำคุกในคดีนี้นะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่กระทำการโดยทุจริตอันนี้ก็อีกกระทงหนึ่งและยังจะมีอีกหลายเรื่องเนี่ยที่เป็นคดีอาญาที่ต้องเร่งฟ้องร้องผู้กระทำความผิดและจะบอกว่าอายุความของคดีอาญาเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จับกุมเนี่ยได้รู้และทราบการกระทำความผิดแล้วต้องฟ้องภายใน3เดือนนับแต่รู้การกระทำความผิดนะฮะคำถามคือว่าความคืบหน้าตรงนี้เนี่ยได้มีการดำเนินคดีในทางอาญาแล้วหรือยังหลังจากที่มีการจับกุมในวันนั้นนะครับมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่การทำสำนวนหรือยัง
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่สังคมตั้งข้อสังเกตเพราะนี่คือข้อกล่าวหาในทางอาญาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช่ไหมฮะกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยที่เขาเป็นผู้เสียหายจะต้องดำเนินการฟ้องร้องในการดำเนินคดีกันต่อไปนะครับส่วนอีกเรื่องนึงฮะที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการหัวสว.นะครับกกต.ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตำบลกระสุนตกเหมือนกันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเวลาไปในเวทีไหนคนก็จะถามอยู่เรื่องของหัวสว.ว่ายังไงเมื่อไหร่จะเสร็จท่านก็ตอบด้วยแนวทางเดิมก็คือประชุมกันจันเว้นจันแล้วก็จะมีความคืบหน้าออกมาเร็วๆนี้ครั้งนี้เนี่ยถือว่าออกไทม์ไลน์มาชัดเจนก็คือท่านบอกว่าประธานกกต.อยากจะให้เสร็จในเดือนสิงหาคมนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมุมมองผมว่าก็ถือว่าเร็วถือว่าเร็วถ้าเกิดหลังจากที่ถูกเร่งให้ออกให้ทำงานเร็วขึ้นเนี่ยถ้าออกมาในช่วงเดือนสิงหาว่าจะมีแนวทางอย่างไรจะส่งต่อสารด้วยสำนวนนี้อย่างไรเนี่ยก็ถือว่าเร็วในเดือนสิงหาคมเพราะว่าตอนนี้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับกกต.เพราะว่าพอทำช้าประชาชนก็บ่นว่ามีนอกมีในหรือเปล่าไปทำเร็วก็บอกว่าหลักฐานไม่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานได้ไม่รอบด้านทำให้บางคนเนี่ยถูกยกฟ้องหลักฐานไม่เพียงพอไม่ว่าจะเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาเนี่ยกกต.ก็โดนด่าทั้งสิ้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวติดตามดูนะครับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆเพราะว่าถ้าเร็วก็บอกว่าสอบไม่ครบถ้วนมุ่งเป่าคดีแต่ถ้าเกิดช้าก็บอกดึงเกมยื้อเวลาช่วยผู้มีอำนาจนะฮะเอาละครับพักกันสักครู่
2: านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
7: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
8: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
7: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
8: ทำความดีเพื่อชาติน
9: ี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
10: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
9: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
10: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันครับ
1: ค่ะซึ่งพรรคประชาชนนะคะทางด้านคุณวิรยุทธ์การชูฉัตรค่ะทางส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีการแถลงถึงกรณีที่รัฐบาลเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากที่เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตอยากจะให้ทบทวนนะคะเกณฑ์ที่ผ่านมาว่ามันเกิดข้อผิดพลาดยังไงนะคะทั้งเรื่องของการใช้ข้อมูลการลดหย่อนภาษีของบุตรนะคะหลักเกณฑ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยหลายกลุ่มส่วนหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินนะคะที่ไม่เกิน10ไร่แล้วก็กำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทตรงนี้คุณวีรยุทธ์บอกว่าอาจจะยังไม่สะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูล ูลจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ระบุว่าเกษตรกรไทยเนี่ยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่แล้วก็หนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายนะคะก็มีการเสนออยากให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งนะคะที่จะมาเป็นเหตุในการตัดสินส่วนทางด้านคุณสิทธิพลนะคะวิบูลย์ธนากุลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะก็พูดถึงว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือการสะท้อนถึงความไม่รอบคอบของระบบคัดกรองแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของภาครัฐนะคะพร้อมเห็นว่ามาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลมีการทบทวนเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนั่นเองค่ะ
0: นะคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนนะฮะฐานะยากจนเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยความยากจนก็มีนิยามที่แตกต่างกันนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยคุณทักษิณชินวัตรเริ่มต้นเรื่องของการลงทะเบียนคนจนในสมัยนั้นนะฮะแล้วก็มีการลงทะเบียนกันแล้วฮะแต่ตอนนั้นลงทะเบียนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้รู้รายชื่อไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาถึงช่วงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีการเปิดให้ลงชื่อคนจนเนี่ยเพื่อที่จะรับเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะตอนนั้นคนก็ฟังดูก็งงๆเอ๊ะได้จริงหรือ ก็ไปลงกันอยู่ที่ประมาณ 700,000 กว่าคนนะฮะเริ่มต้นเนี่ยประมาณ 700,000 กว่าคนแล้วปรากฏเฮ้ยได้จริงนี่หว่าพอได้จริงปุ๊บเนี่ยครั้งต่อไปก็มีการทำให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นก
1: ็
0: คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสมัยก่อนเขาเรียกบัตรลุงตู่ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นมา
1: ะ
0: นะฮะแล้วก็ในกฎในเกณฑ์ของเขาก็บอกว่าจะต้องมีการทบทวนตามที่กฎหมายกำหนด4ปี5ปีแล้วซึ่งมาถึงยุคของคุณอนุทินพอดีคุณอนุทินโดยทางด้านของรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติเนี่ยเขาก็มีการทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆด้วยแนวทางแล้วก็ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็การคลังซึ่งถามว่าถูกต้องไหมถ้ามองในมุมของนักวิชาการเนี่ยผมก็มองว่าเออมันก็มีเหตุมีผลเช่นคนที่มีรถยนต์เนี่ยมันก็ดูว่าไม่น่าจะจนคนที่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทก็ไม่ควรที่จะจนถูกไหมฮะแล้วยังจะมีเกณฑ์อื่นๆด้วยนะครับที่เราดูแล้วเนี่ยอ๋อมันก็คือการคัดกรองคนจนกับคนที่อยากจนออกจากกันนะฮะแต่พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงบริบทในสังคมก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะบางคนเนี่ยคือรถเก่าเสื่อมสภาพ15ปี20ปีไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะอยากให้ตัดออกหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีความไม่ถูกต้องหรือมีความไม่ชัดเจนหรือสถานะอะไรเปลี่ยนไปนะครับก็จะต้องดูตามความเป็นจริงนะฮะก็ต้องปรับตามบริบทของสังคมถามว่ารัฐบาลทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับโฆษกสำนักนายกคุณรัชดาธารดิเรกก็ออกมาแถลงผลการประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบอกนายกเนี่ยก็ไม่สบายใจหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะครับมีเสียงสะท้อนจากประชาชนที่เป็นผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการคัดกรองซึ่งเยอะพอสมควรนะฮะตอนแรก13ล้านกว่าคน13ล้านกว่าคนเนี่ยผ่านเกณฑ์จริงๆเนี่ย7ล้านกว่าคน7ล้าน5 7ล้าน5
1: เกือบครึ่ง
0: เกือบครึ่งที่ไม่ผ่านตรงนี้ก็เป็นผู้ที่สะท้อนออกมาบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ผ่านซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามันจะมีการอุทธรณ์กันเกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าตัวเลขของการอุทธรณ์เนี่ยเมื่อวันก่อนอยู่ที่2 ล้านคนนะครับก็น่าจะถูกผนวกควบรวมเนี่ยมารวมกับตัวเลขแรกที่ได้มีการเปิดเผยไปว่าหายไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปทบทวนส
1: ิ
0: ่งต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ไม่หลุดจากระบบแล้วก็จะมีการลงพื้นที่ของภาครัฐในการรับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาเชิงรุกนายกมอบหมาย3หน่วยงานนะครับที่ให้ไปดำเนินการเรื่องนี้แน่นอนกระทรวงที่ท่านนายกคุมอยู่คือมหาดไทยไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างในพื้นที่ผู้ว่าแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านไปสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองอย่ารอให้ประชาชนเนี่ยเดินทางมาที่หน่วยงานรัฐไปดูแล้วก็เหตุผลที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือไม่แล้วก็ไปส่งข้อมูลที่ท่านได้รับเนี่ยให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วอันนี้ก็คือกระทรวงการคลังกับมหาดไทยกรมการขนส่งทางบกไปปรับปรุงข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนยกเลิกทะเบียนที่หมดสภาพ เร่งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายระเบียบที่เป็นอุปสรรคนะครับกระทรวงการคลังเมื่อกี้ติ่งเอาไว
1: ้
0: ก็บอกว่าไปทบทวนมาซิหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้ได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงต่อครม.ต่อไปนะครับส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัตินะฮะก็มี2กลุ่มคือผู้ที่ครอบครองรถยนต์จักรยานยนต์นักเรียนนักศึกษานอกระบบรัฐบาลเตรียมปรับหลักเกณฑ์ผ่อนปรนเงื่อนไขที่ทำให้ท่านถูกตัดสิทธิ์พร้อมที่จะขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์เดิมฮะ30กรกฎาคมออกไปเป็น20กันยายนแต่เดี๋ยวรอฟังครม.วันจันทร์ที่27กรกฎาคมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ถูกตัดสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วก็จะอำนวยความสะดวกนะครับกระทรวงการคลังจะนัดกับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะครับอันนี้ย่อๆแล้วกันทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้นเมื่อได้รับข้อสรุปจะนำเสนอครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปฮะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราติดตามนะคะสำหรับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าหลายท่านก็เหมือนมีเสียงสะท้อนมาว่าได้รับความยากลำบากจริงๆนะคะสำหรับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการจัดรายการนะคะ
0: คุ
1: ณสมพลแล้วก็คือเหมือนพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็บางท่านเนี่ยบอกว่ามีปัญหานะแต่คงไม่ยื่นทบทวนสิทธิ
0: ์
1: เพราะกลัวลำบากหมายถึงว่าไปขนส่งหาหลักฐานต้องไปธนาคารต่ออีกไหมหรืออะไรมันหลายขั้นหลายตอน
0: คือเขามองว่าได้เดือนละ300เน
1: ี่
0: ยมันไม่คุ้มใช่ไหม
1: จะไปกว่าจะได้เอกสารไม่รู้จะดำเนินการเสร็จหรือเปล่ายังไง
0: คือจะบอกว่าการไปติดต่อหน่วยงานราชการเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเดินทางสองเหนื่อยคุยกับเจ้าหน้าที
1: ่
0: สามเหนื่อยเรื่องเอกสารสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการไปติดต่อราชการคือไปถึงแล้วเขาบอกเอกสารไม่ครบต้องกลับบ้านไปอีกรอบท้อถอยหมดกำลังใจ
1: ใช
0: ่
1: นะคะหวังว่าทางรัฐบาลก็น่าจะอำนวยความสะดวกให้
0: นะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือการกำหนดนิยามใครจนใครรวยเดี๋ยวต้องไปดูว่าเป็นยังไงเพราะเรื่องนี้มันนอกจากจะเป็นเรื่องของการเงินการคลังแล้วเนี่ยคือถ้าถามว่าเรื่องการเงินการคลังแล้วเนี่ย มันก็คือการคัดคนที่ไม่จนออกจากกลุ่มนี้แหละ แต่ปัญหาในทางการเมืองก็คือว่าคนที่เขาเคยได้สิทธิ์เนี่ยแล้วเขาไม่ได้สิทธิ์เนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของวิกฤตศรัทธาในทางการเมืองคือรอบหน้าเดี๋ยวเขาจะไม่เลือกถูกไหม
1: ใช
0: ่คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยมันคือแนวนโยบายไม่ใช่สวัสดิการอย่างเดียวอะ
1: อ
0: ีกการหนึ่งก็คือประชานิยมเหมือนกันก็คือนำเงินเนี่ยไปช่วยเหลือคนจนอันนี้มองในแง่ที่ดี
1: อ
0: ีกอันนึงเนี่ยก็คือประชานิยมก็คือแจกเงินในรูปแบบนึงนั่นแหละแต่ประโยชน์มันก็เกิดกับพี่น้องประชาชนถูกไหมแต่ถามว่ายั่งยืนไห
1: ม
0: 13ล้านกว่าคนแล้วต่อไปเดี๋ยวมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นถูกไหมฮะความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยนอกจากเรื่องของการสังคมสงเคราะห์นอกจากการสังคมสงเคราะห์แล้วเนี่ยมันจะต้องเพิ่มรายจ่ายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตอนนี้รัฐบาลพยายามลดรายจ่ายด้วยการออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 แต่เพิ่มรายได้เนี่ยอันนี้ยั่งยืนที่สุดเพิ่มรายได้เนี่ยยั่งยืนที่สุดยังไม่เห็นความชัดเจนตรงนี้มากนักในการเพิ่มรายได้นะลดรายจ่ายมีแล้วสังคมสงเคราะห์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีแล้ว อีกอันนึงเนี่ยที่จะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นและยั่งยืนคือการเพิ่มรายได้เพิ่มทักษะให้กับประชาชนคนไทยนะ
1: ค่ะติดตามเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะคนที่16
0: ครับ
1: เมื่อวานนะคะที่ประชุมนะคะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ12ท่านนะคะพิจารณาเป็นเอกฉันท์นะคะ12-0เลยนะคะ
0: นี่ก็ฟุตบอลนะ
1: ใช่ก็พร้อมใจกันเลือกนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นะคะเมื่อวานนะคะจากกรณีที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.นะคะเดินทางมาประชุมนะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเมื่อวานนี้นะคะแคนดิเดตมี4ท่านด้วยกันท่านแรกนะคะคือพลตำรวจเอกรันดรเลื่อมศรีนะคะรองผบตรนะคะท่านที่2คือพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรนะคะท่านที่ ่3คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่
0: ะ
1: และท่านที่4คือพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์จริตตำรวจ
0: เขาเรียงลำดับตามอาวุโสผู้ที่ได้เนี่ยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นอาวุโสลำดับ3จากเกษียณปี2576
1: อีก7ปี
0: อีก76นะ
1: ค่ะ
0: 5-6 ปี7ปีนะครับ
1: ค่ะก็มติที่ประชุมนะคะเป็นเอกฉันท์นะคะเป็นทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะท่านรองผบ.ตร.เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นะคะก็ผลงานโปรไฟล์เด่นๆนะที่เขาบอกว่าจากที่เคยติดตามมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของคดีกราดยิงที่เทอร์มินอล21ที่โคราชนะคะแล้วก็การไปติดตามเรื่องของการปรับปรุงสน.ดอนเมืองนะคะที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็จับนักร้องนะที่คดียาเสพติดนะคะก็จะมีคุณ Power Pat นะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นนางเอกสาวนะคะที่ชื่อเอมมี่นะแล้วก็มีการนำทีมทลายเครือข่ายโนมินีนะคะที่ภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์นะคะก็เป็นผลงานเด่นๆที่ผ่านมานะคะของทางว่าที่ผบ.ตร.คนถัดไปคนที่16
0: คนที่16นะฮะอยู่ยาวๆนะฮะ
1: ค่ะ
0: อยู่ยาวๆกี่ปีนะ
1: 7ปี
0: 7ปี
1: ค่ะ
0: ส่วนคนที่เขามองฮะจะเป็นคนที่17ถ้าไม่พลิกโผนะฮะหลังจากที่ท่านปัจจุบันท่านสำราญนวลมาเกษียณแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นคนต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าพลตรวจโทจิรภพภูริเดชฮะเกิดปี18นะครับ
1: ค่ะ
0: คือเขามองไทม์ไลน์แล้วเนี่ย6-7ปีปุ๊บเนี่ยที่เหลือเนี่ยเกษียณไปหมดคนที่จะได้ขึ้นเนี่ยต่อจากท่านผบ.ตร.คนนี้น่าจะเป็นพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะครับตอนนี้เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะนี่แหละคือคนต่อไปนี่เขามองไปขนาดนั้นเลยนะมองทะลุไปขนาดนั้นอ่ะเขาดูนะฮะเรื่องของตำรวจผ่านไปแล้วอ่ะไปดูอีกเรื่องนึงฮะเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างเศรษฐกิจกันบ้างนะฮะตอนนี้นะฮะในหลายพื้นที่ทั่วโลกฮะร้อนจัดครับลอนดอนแล้วก็อีกหลายประเทศเนี่ยเขาบอกจากเดิมที่ไม่ติดแอร์นะครับตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มสั่งซื้อแอร์เนี่ยไปติดที่บ้านเขาแล้วครับปกติประเทศแถบยุโรปเนี่ยมีแต่ฮีเตอร
1: ์อากาศจะเย็น
0: ใช่แต่ปัจจุบันนี้นะฮะมีเรื่องของภาวะโลกร้อนโลกรวนนะครับทำให้การส่งออกแอร์ไปยุโรปเนี่ยพุ่งมากยิ่งขึ้นนะครับขยายตัวไปเนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเอาแค่เดือนเดียวนะฮะเอาแค่เดือนเดียวพฤษภาคมนะฮะมากกว่าเดือนเมษายนเนี่ยโอ้โหเพียบเลยฮะอันนี้คือเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเรื่องของอุณหภูมิโลกที่ปรับสูงขึ้น40องศาเซลเซียสในพื้นที่ยุโรปที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะฮะนี่คือเรื่องของยุโรปอีกอันนึงนะฮะที่บรัสเซลส์นะฮะCNN รายงานนะฮะว่าสหภาพยุโรปเนี่ยตอนนี้ฮะเริ่มบังคับมาตรการห้ามบริษัทแฟชั่นขนาดใหญ่นะฮะเผาหรือฝังกลบเสื้อผ้าเครื่องประดับและรองเท้าที่ขายไม่ออกครับนะทำไมขายไม่ออกอ่ะเช่น LVMH Prada Chanel แล้วก็อีกหลายบริษัทนะฮะเวลาเขาขายไม่ออกเนี่ยผมก็นึกว่าเขาไปเลนหลังนะเอาไปฝังกบฮะ
1: กลัวลดมูลค่าจะลดแต่เผาสดยังไม่เป็นแบรนด์
0: งงเหมือนกันงงเหมือนกันโอ้เอาไปทำอย่างนี้เลยฮะแม่เผาทำลายยาเสพติดนะครับเสียดายเสียดายน่าจะส่งมาประเทศไทยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าให้ขอให้บริษัทเหล่านี้ LVMH Prada Chanel นำเสื้อผ้าดังกล่าวไปบริจาคซ่อมแซมหรือนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรประบุว่าทุกๆปีมีสิ่งทอราว 264,000 ตันนะฮะถึง 594,000 ตันถูกเผาทำลายนะครับต่างประเทศนี่เขาถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเซลล์ไปแล้วนะฮะ
1: ใช่
0: 50-70 ถ้าเหลือเนี่ยก็ไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่าง
1: ๆใช
0: ่ต่างประเทศนี่เขาเผาเลยนะ
1: เผาเลย
0: ทำไมเขาทำอย่างนั้นนะ
1: ไม่แน่ใจ
0: กลัวว่าแบรนด์จะตกมา
1: เขาจะกลัวว่าแบรนด์จะตก
0: แบบเป็นผมเนี่ยผมไป ไปประมูลเลยนะ
1: ค่ะ
0: ฮะเอามาดูเรื่องของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะฮ
1: ะ
0: ยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตพ่อทิพย์แม่ทิพย
1: ์ค่ะซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตสวมสิทธิ์แจ้งเกิดนะคะหรือว่ากระบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกทมมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะกรณีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวนะคะล่าสุดมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะพร้อมกับเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดค่ะแต่ตอนนี้ยังต้องรอผลการสอบสวนข้อเท็จจริงฉบับสมบูรณ์จากส่วนกลางก่อนนะคะซึ่งจะมีทางปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการค่ะก็มีการระบุเพิ่มเติมนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางกรุงเทพมหานครมีวิธีการปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้นค่ะจากเดิมอาจจะมีการละหลวมเนื่องจากเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยก็ไว้ใจโรงพยาบาลนะคะแต่พอทราบรูปแบบของกระบวนการก็มีการสั่งให้ปรับระบบบริการทันทีซึ่งโดยบางเขตเริ่มใช้ระบบกดบัตรคิวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มาติดต่อเนี่ยเลือกใช้บริการกับเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะนะคะส่วนเขตที่พบว่ายังมีการเปิดช่องให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวเนี่ยมีการสั่งการให้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตรวจสอบว่ามีการทุจริตต่อเนื่องหรือไม่นะคะการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตรงนี้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาเอาไว้30วันนะคะหรือว่าถ้าหากจำเป็นก็สามารถขยายเวลาเพิ่มเติมได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะในส่วนของโครงการจัดซื้อลู่วิ่งนะคะก็สั่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเรื่องนี้แล้วก็เร่งรัดติดตามคดีเรื่องร้องเรียนอื่นๆที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความโปร่งใสให้กับประชาชนค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องการเพิ่มสิทธิ์บัตรทอง30บาทบ้างนะครับครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนภาวะรุนแรงฮะไม่ใช่เพื่อความสวยงามครับแต่สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีนะฮะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคือพอมีภาวะเกี่ยวกับโรคอ้วนไม่ได้บูลลี่ใครนะฮะแต่ว่ามันเป็นโรคที่มันจะนำไปสู่เรื่องของโรคอื่นๆตามมาโรคแทรกซ้อนตามมาเช่นเบาหวานความดันหัวใจและสุดท้ายก็โรคไตนะครับก็ไปด้วยกันหมดนะฮะเนื่องจากบางคนเนี่ยเขาก็ไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้จริงๆนะฮะคือมันไม่ใช่ว่าควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้เพราะคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปตามใจปากแต่บางคนเนี่ยพออายุมากๆนะฮะกินเท่าเดิมกินน้อยกว่าเดิมมันก็อ้วนฮะผมมาเป็นกินเท่าเดิมออกกำลังกายเกือบตายน้ำหนักขึ้นเอาขึ้นเอาเงินในกระเป๋าเนี่ยก็ลดลงแต่น้ำหนักมันขึ้นนะตรงเนี้ยมันก็มีปัญหาคือถ้าเกิดเราคุมได้ก็ว่ากันไปแต่บางคนเนี่ยเขาคุมไม่ได
1: ้
0: คุมน้ำหนักไม่ได้แล้วมันทำให้เรื่องของความดันคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นตามไปด้วยมันก็ส่งผลกับชีวิตนะฮะแล้วก็สุขภาพและคนรอบข้างด้วยนะฮะต้องลำบากพาไปโรงพยาบาลรัฐบาลเล็งเห็นเรื่องนี้ฮะก็ประกาศให้30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมีการครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนภาวะรุนแรงฮะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกว่าเพื่อให้การครอบคลุมรักษาประชาชนมากยิ่งขึ้นบัตรทอง30บาทเนี่ยจะครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนรุนแรงนะฮะขีดเส้นใต้รุนแรงเขาจะต้องมีการประเมินด้วยนะครับว่ารุนแรงไม่รู้เขาจะดูกันยังไงนั่นเนี่ยผมสงสัยเหมือนกัน
1: น่าจะมีการตรวจแบบ BMI อะไรอย่างเงี้ยไหมคะว่ามันเกินไหม
0: น่าจะดูแบบโรคประจำตัวด้วย
1: โรคประจำตัว
0: นะไม่งั้นคนอ้วนจะไปขอผ่าตัดกันหมดอ
1: ัน
0: นี้ไม่แน่ใจว่าผ่าตัดรัดกระเพาะหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าเข้าเกณฑ์เนี่ยตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ก็จะมีการช่วยลดน้ำหนักนะครับลดความรุนแรงของโรคร่วมแสดงว่าต้องมีโรคร่วมด้วยลดภาวะความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนะฮะการผ่าตัดดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่ผ่าตัดด้วยความสวยงามและไม่ใช่วิธีการรักษาวิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนทุกคนผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการพิจารณาจากดัชนีมวลกายที่คุณปณิสราบอกคือ BMI โรคร่วมนี่ประวัติการรักษาความพร้อมร่างกายจิตใจรวมถึงความสามารถในการดูแลตัวเองใครที่มีหลักเกณฑ์เนี่ยก็สามารถเข้าหลักเกณฑ์ได้เบื้องต้นคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้อายุ 18-65 ปีมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี
1: ้
0: ผู้ที่มีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้จะต้องได้รับคำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 80% ก่อนผ่าตัดเป็นเวลา6เดือนหากเข้าเกณฑ์ที่สมควรจะได้รับการผ่าตัดนะฮะจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพซึ่งมีศัลยแพทย์ที่อบรมด้านการผ่าตัด รักษาโรคอ้วนโดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลและการผ่าตัดโรคอ้วนเนี่ยจะมีเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นรักษานะครับอันนี้ก็คือพัฒนาทางการแพทย์นะฮะเรื่องของการผ่าตัดรักษาเกี่ยวกับโรคอ้วนนะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าบางทีคืออย่างที่คุณสมพลบอกโรคอ้วนมันคือโรคอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่ตอนนี้นะ
0: นะไปดูเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสกันบ้างนะฮะแหมชื่อออมพลัสเหมาะกับรัฐบาลชุดนี้เลยนะฮะอะไรก็พลัสไปหมดพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเนี่ยคือเป็นการซื้อพันธบัตรคือการออมนั่นแหละที่มีผลตอบแทนเนี่ยมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำก็คืออันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเงินแล้วอยากจะเอาเงินเย็นๆของท่านเนี่ยฝากในรูปแบบพันธบัตรเอาไว้ผลตอบแทนเนี่ยก็คือสูงกว่าฝากประจำแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะฮะ3ปีฝาก3ปีเนี่ยดอกเบี้ย
1: 1.8%
0: ฝาก10ปี 2.8% นะฮะจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนนะฮะไม่ได้ว่าแช่แข็งอย่างเดียวนะฮะเขามีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะฮะช่องทางละครับไปซื้อได้ที่ไหนฮะธนาคารพาณิชย์6รายบริษัทหลักทรัพย์18รายนะครับแล้วก็มีพันธบัตรอะไรเนี่ยพันธบัตรเปิดจองครั้งแรก3สิงหาคม 8:30 นถึงวันที่5สิงหาคมเวลา 15:00 นนะครับไปสอบถามรายละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/bond นะฮะพันธบัตรรัฐบาลก็คือรัฐบาลกู้จากประชาชนเราไปซื้อพันธบัตรเนี่ยก็คือให้เงินรัฐบาลเราเป็นเจ้าหนี
1: ้
0: รูปแบบนั้นรัฐบาลก็จ่ายดอกเบี้ยให้3รุ่น3ปีเนี่ย 1.8% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนพันธบัตร10ปีจ่ายให้ 2.8% จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนนะฮะนี่คือพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสนะฮ
1: ะ
0: ไปดูเรื่องนี้ซะหน่อยฮะคุณปานิสราเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์ฮ
1: ะ
0: หลอกลวงออนไลน์ตอนนี้เยอะนะฮะมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกเยอะมากฮะแล้วก็เป้าสำคัญคือผู้สูงวัยที่มีเงินบำนาญฮะขณะนี้มิจฉาชีพได้เปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงแบบใหม่ฮ
1: ะ
0: เป้าหมายคือการหลอกลวงเหยื่อโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีเงินบำเหน็จบำนาญนะฮ
1: ะ
0: เขาก็จะโทรไปบอกว่ามีข้อเสนอผลประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้อันดับแรกกดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณป้าคุณตาคุณยายสิคะให้ทำแบบนั้นแบบนี้คือการเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์พอเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยก็งงละเฮ้ยมันคืออะไรหลอกให้กดเมนูต่างๆจนผู้ที่ถือสายรอเนี่ยกดเมนูโอนเงินจากบัญชีนี่คือเป้าหมายจริงของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือผู้สูงวัยวัยเกษียณผู้ที่มีเงินในบัญชีเงินบำนาญอยู่นะฮะเยอะๆหรือจะน้อยๆก็สุดแท้แต
1: ่
0: เขาใช้วิธีนี้นะครับจะติดต่อไปหาเหยื่ออ้างว่าเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จบำนาญหลอกให้เหยื่อกดเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท
1: ์
0: ก่อนที่จะพาเข้าแอปธนาคารของเหยื่อแล้วหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาให้มิจฉาชีพซึ่งเหยื่อก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าถูกหลอกให้กดเมนูอะไรเพราะภาษาในโทรศัพท์มีการเปลี่ยนทำให้เหยื่อสูญเงินไปกับมิจฉาชีพนะครับดังนั้นหากพบเห็นแล้วก็ได้รับการติดต่อเพื่อให้ทำตามในรูปแบบต่างๆอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะผมก็เพิ่งโดนไปมี call center โทรมาบอกว่าคุณทรงพลคุณไปซื้อที่นอนมาซึ่งซื้อจริงนะฮะซึ่งซื้อจริงเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะฮะเป็นจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วปรากฏว่าไม่รู้เขาไปรู้มาจากไหนเหมือนกันผมไปซื้อจากโฮมโปรนะแล้วเขาไม่รู้เขาเอาข้อมูลมาจากโฮมโปรหรือเปล่าแต่เขาบอกได้เป๊ะเลยอะบอกว่าคุณไปซื้อที่นอนมาจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วตอนเนี้ยบริษัทที่ทำที่นอนที่ขายให้กับคุณน่ะเขาได้รับการร้องเรียนว่าที่นอนเนี่ยมันมีปัญหาเขาก็มีความรับผิดชอบด้วยการที่จะเรียกคืนสินค้าเหล่านี้คืนแล้วก็แถมเงินให้คุณนะฮะคือถ้าเอาสินค้าคืนได้เงินคืน 100% แต่ถ้าเกิดจะใช้ที่นอนเดิมต่อไปจะคืนเงินให้ 50%
1: ค่ะ
0: ผมฟังแบบนี้ผมก็มันแปลกๆ
1: มันมีหรือเปล่า
0: บริษัทไทยไม่น่าจะมีความรับผิดชอบขนาดนี้อุ๊ยขออภัยก็ดูแปลกๆก็เลยไม่เชื่อนะฮะปรากฏว่าทางโฮมโปรเขามีความรับผิดชอบก็ไปสอบถามเข้ามาที่จริงหรือเปล่าปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่จริงแล้วก็มี SMS เนี่ยไปเตือนกับ ลูกค้าหลายคนแล้วผมก็ได้รับแต่ผมไม่ได้เปิดดูเองขออภัยนะเขาบอกว่ามันจะมีมิจฉาชีพมาหลอกว่าไปซื้อที่นอนมาแล้วก็มีการคืนเงินแล้วก็มีเงื่อนไขให้คุณต้องทำนู่นทำนี่อันนี้ถือว่าอันนี้ call center ต้องระมัดระวังนะฮะ
1: ค่ะแต่แปลกที่เขาทราบข้อมูลคือข้อมูลตรงใช่ไหมคะ
0: ข้อมูลถูกต้อง
1: จำนวนเงินอะไรอย่าง
0: นี้ข้อมูลตรงแล้วก็ถูกต้องนะฮะแต่ทางบริษัทเขาก็มีการแจ้งเตือนไปแล้วน
1: ะ
0: สองสามระสองสามครั้งแล้วนะครับไม่นึกว่าจะมาเกิดกับตัวผมเหมือนกัน
1: ค่ะระมัดระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ระดมกำลังติดตามคนร้ายเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ระดมกำลังติดตามคนร้ายเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยพื้นที
6: ่พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ได้จัดกำลังออกติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยได้เพิ่มการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอระแงะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสบุคคลหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะพร้อมเยียวยาและดูแลครอบครัวผู้บาดเจ็บเสียชีวิตอย่างเต็มที่
7: นายบุญช่วยหอมจำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจเทศบาลภูเก็ตสามีเขตเทศบาลตำบลตันจงบัดอำเภอระแงะพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวน5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน6รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษาคือเด็กชายฮาปิฟทีน่ามีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขา2แผลขนาดประมาณ2เซนติเมตรและ1เซนติเมตรขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลและติดตามอาการของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายประกอบด้วยนายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อนางฟรันฮะอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อและปวดศีรษะเด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิธีนาอายุ15ปีมีอาการตกใจเด็กหญิงฮัมบาติบเบราเฮงอายุ3ปีมีอาการตกใจและนายมาไซฟูดาโออายุ21ปีมีบาดแผลบริเวณศีรษะเล็ก น้อยรู้สึกตัวดีโดยแพทย์ประเมินว่ามีอาการปลอดภัยและอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วทางนี้จังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจะบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจว่าประชาชน

0: ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับสภาพผิวการจราจรและติดตั้งระบบระบายน้ำรวมทั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมทุกจุดเพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
5: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
4: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
7: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
6: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
7: ้เฮ้ย
6: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
8: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
7: ขับขี่มีสติ
6: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: เตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลดนตรีที่หวานและสนุกที่สุดแห่งปีอบจ.ภูเก็ตชวนคุณมาฟินในงานภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candyจัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปูจ่าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026
10: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์

ทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ล่ะครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นโดยประมาณครับโดยในช่วงเวลานี้นะครับได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สทภูเก็ตของเราสทพังงาครับสทตะกัวปาที่อยู่ในจังหวัดพังงานะครับสทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่หนึ่งสราวุธครับก่อนเราจะเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: ทรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับวันนี้ก็หยุดกันวันที่23กรกฎาคม2569นะครับผมก็เริ่มต้นกันที่ข่าวเด่นประเด็นร้อนข่าวแรกนะครับกับการลงพื้นที่เข้มข้นของผู้นำรัฐบาลของเราเพื่อประกาศสงครามกับการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายทุกประเทศครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหรือเมื่อวานนี้นะครับที่สวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้นำทีมผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเต็มรูปแบบครับประกาศเจตนารมณ์ล้างบางธุรกิจสีเทาอิทธิพลมืดและยาเสพติดครับโดยได้มีการย้ำเตือนนะครับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดเด็ดขาดนะครับและทำงานแบบสุดซอยโดยไม่มีการละเว้นหรือเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆทั้งสิ้นนะครับทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้เน้นย้ำถึงสโลแกนการทำงานหลักเลยนะครับนั่นคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับพร้อมกับชูนโยบายการทำงาน3มิติเลยนะครับได้แก่การป้องกันการปราบปรามและการต่อต้านยาเสพติดผ่านปฏิบัติการเข้มข้น90วันครับเพื่อเป็นการตัดวงจรการค้าและการขยายผลล้างบางเครือข่ายรายใหญ่ทั่วประเทศครับท่านผู้ชมครับง่ายๆก็คือพยายามจะล้างบางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่มีอำนาจหรือไม่มีทุกคนโดนเท่าเทียมกันหมดนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้ลั่นวาจาขุมเข้มเรื่องอาวุธปืนอย่างจริงจังแล้วครับโดยยืนยันว่าปัจจุบันนะครับใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนเนี่ยของประชาชนทั่วไปถือว่าหมดอายุทั้งหมดแล้วนะครับผู้ที่สามารถพกพาอาวุธปืนได้จะมีเพียงเจ้าพนักงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นครับหากผู้ประชาชนท่านใดหรือบุคคลใดพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะนะครับจะถือว่าเจตนาทำผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทันทีครับถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยตรงไปยังกลุ่มผู้มีอิทธิพลและธุรกิจสีเทาทั่วประเทศครับให้รู้ว่ารัฐบาลชุดนี้เอาจริงเพื่อคืนความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและก็ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกคนอย่างแท้จริงครับนี่แหละครับผมก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกอนุทินได้พยายามเดินหน้าอยู่นะครับผมบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับเอาละครับมาอีกที่หนึ่งประเด็นครับยังอยู่กับที่ประเด็นความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับผมขยับจากการปราบปรามบนออนกราวออนไซต์นะครับผมเป็นทางเทคโนโลยีนะครับผมก็ล่าสุดนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยตัวเลขการกวาดล้างเว็บพนันออนไลน์และขบวนการบัญชีม้าช่วงฟุตบอลโลกนะครับพบเงินหมุนเวียนสะพัดสูงถึงกว่า 20,000 ล้านบาทโอ้โหตัวเลขเยอะมากๆ 20,000 ล้านบาททุกคนครับฟังไม่ผิดเลยนะครับพนันออนไลน์จากช่วงฟุตบอลโลก 20,000 กว่าล้านโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมฐานะพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับผมเป็นได้เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปราบปรามภัยไซเบอร์ครับซึ่งก็เราได้พบว่าช่องทางหลักที่กลุ่มคนร้ายเนี่ยใช้หลอกลวงและฟอกเงินกว่า 65% ยังคงเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีม้าในระบบธนาคารครับงานนี้นะครับท่านตำรวจได้เตรียมยกระดับเดินหน้าทลายขบวนการบัญชีม้าทั้งระบบอย่างเข้มงวดเลยโดยเฉพาะการขยายผลกวาดล้างกลุ่มนายหน้าและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับหลังล่าสุดทางตำรวจภูธรภาค2นำกำลังทลายเครือข่ายเปิดบัญชีม้าส่งให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนได้สำเร็จครับผมขณะที่ผลการระดมกวาดขออภัยครับขณะที่ผลการระดมกวาดล้างการพนันฟุตบอลโลกช่วงที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่สามารถปิดกั้นและจับกลุ่มเว็บไซต์พนันได้ถึง 4,576 เว็บไซต์โหอุ้ยผมขนลุกนะครับเพราะว่าการที่เราจะสามารถปิดกั้นแล้วก็จับกลุ่มเว็บไซต์ต่างๆได้เนี่ยจริงๆมันมีขั้นตอนมากมายนะครับถ้าคนที่เรียนรู้เรื่องการเปิดเว็บไซต์มาบางท่านก็จะถ้าใครที่เก่งๆนะครับจะทำให้แบบเว็บไซต์ตามรอยได้ยากนะครับผมซึ่งการที่เราสามารถปิดไปได้เยอะขนาดนี้ผมว่าเจ้าหน้าที่ทำงานกันหนักหน่วงมากๆแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับยังได้จับกุมเจ้ามือได้617คนและผู้เล่นอีกกว่า 8,000 คนครับก็พบว่าเป็นเงินหมุนเวียนในระบบมหาศาลมากกว่า 24,63 ล้านบาทนะครับผมทั้งนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ ได้จับมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์ AOGC ครับนำระบบตัวอัจฉริยะเนี่ยมาใช้เพื่อตัดวงจรการเงินของแก๊งพนันออนไลน์ให้สิ้นซากครับก็ถือว่าเป็นการดำเนินการที่รอบด้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ในการไปตรวจไปจับกุมนะครับผมออนกราวกับหน่วยงานหรือผู้ที่เป็นบุคลากรสำคัญในประเทศไทยในสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเราเนี่ยที่พยายามทำหลังบ้านแล้วก็ตามรอยออนไลน์นะครับผมต้องปรบมือดังๆให้จริงๆครับกับการทำงานหนักในรอบนี้นะครับเอาละครับผมอีกหนึ่งข่าวนะครับก็ขยับกลับมาที่ภาคใต้กันครับผมเกิดเหตุร้ายนะครับที่ตอนนี้เป็นที่ฮือฮาในโซเชียลเหมือนกันนะครับผมคนร้ายบุกโจมตีจุดตรวจในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายครับและมีชาวบ้านรวมถึงเด็กชายวัย10ขวบได้รับบาดเจ็บครับท่านฟังท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ใครฟังก็รู้สึกหดหู่นะครับก็ขออนุญาตนะครับตัวผมน้องดิววัสุแล้วก็ขอเป็นขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับผมของสวทภูเก็ตนะครับในการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเอาละครับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้นะครับกลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนนะครับผมจู่โจมแล้วก็คว้างระเบิดไปบอมเข้าไปสู่จุดตรวจบูเกะชามีในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัสอำเภอระแงนะครับขออภัยครับอำเภอระแงนะครับส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเนี่ยกองร้อยทหารพรานที่4509เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ5นายครับและมีประชาชนในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บอีก5รายนะครับล่าสุดนะครับท่านบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบหมายให้ท่านวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินทางไปยังโรงพยาบาลระแงะครับเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับโดยเฉพาะเด็กชายฮาปิบหินะนะครับอายุ10ขวบซึ่งได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขาครับโดยได้กำชับให้ทีมแพทย์ดูแลรักษาอย่างดีที่สุดนะครับพร้อมกันนี้นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาสเข้าเร่งดูแลเร่งด่วนนะครับทั้งในส่วนของครอบครัวทหารพรานผู้เสียชีวิตนะครับและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่นะครับขณะที่ฝ่ายความมั่นคงได้เพิ่มมาตรการตรึงกำลังเข้มงวดนะครับเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับคุณผู้ฟังครับสำหรับช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้ก็ต้องเบรกประมาณนี้แหละครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปพูดถึงช่วงของข่าวป้ายรายวันที่นำเสนอข่าวในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันครับก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กระทบต่อจิตใจของชาวไทยหลายๆคนนะครับแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งหรือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นในจังหวัดชายแดนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราพยายามแก้ไขกันมาตลอดนะครับตัวเจ้าหน้าที่เองฝั่งผู้ที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยพยายามดำเนินการอย่างถึงที่สุดแล้วนะครับก็ขอเอาใจช่วยทุกๆฝ่ายทุกๆคนเลยที่ทำงานหนักนะครับผมแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกหนึ่งครั้งนะครับผมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จริงๆครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวท.พังงา FM 100 MHz สวท.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวท.กระบี่ FM 98.5 MHz สวท.ระนอง FM 107.25 MHz และสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวท.ภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นค่ะ
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ถ้าให้คุณโฆษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
3: ดวงตาสภาพใหม่ Like New เหล่หนุ่มได้ตั้ง

0: ไม่มีลิมิเต็ดเอดิชั่น
1: ปอดฟังก์ชันแบบฟูลเซ็ตรอคุณมาเสียพร้อมโอน
2: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
0: ทำอะไรได้บ้าง
2: ตอบได้ปะ
3: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
0: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
2: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี้
4: ช่วงข่าวใต้รายวัน
5: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวน้ำมันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็เริ่มกันที่เช่นเคยครับจังหวัดภูเก็ตของเราก่อนนะครับผมล่าสุดนะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เมื่อวันนี้นะครับผม22กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2569ท่านผู้ว่าก็ได้เดินทางร่วมแสดงความยินดีกับท่านสรายุทธ์มลำในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ครับวาระก็ปี2569ถึงปี2571นะครับในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2569ที่โรงแรมรามาดาพลาซ่าบายวินแฮมเจ้าฟ้าครับงานนี้นะครับมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคการศึกษานะครับเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงนะครับโดยภายในงานเนี่ยยังมีการจัดสัมมนาวิชาการยกระดับการท่องเที่ยวนะครับทั้งการพัฒนาศูนย์ประชุมรองรับอุตสาหกรรมไมซ์นะครับและการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เนี่ยก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับเลือกท่านสรายุทธ์ผู้มีประสบการณ์ในแวดวงท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ยมากกว่า30ปีขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสมาคมครับก็ต้องบอกว่าด้านผู้ว่าภูเก็ตนะครับผมท่านชวนรินทร์เกิดสมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการผนึกกำลังนะครับระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูเก็ตให้เติบโตอย่างมีคุณภาพครับรวมถึงพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกอย่างยั่งยืนนะครับผมส่วนทางด้านท่านสรายุทธ์มลำนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าจะผลักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมถึงแต่จริงๆท่านได้บอกว่าสิ่งที่อยากจะทำที่สุดเลยก็คือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยให้ออกมาสู่สายตานักท่องเที่ยวนะครับผมในรูปแบบที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเพราะทุกวันนี้ท่านได้กล่าวไว้ว่าทุกวันนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเราชอบนำเสนอข่าวที่เป็นกระแสง่ายๆอย่างเช่นข่าวด้านลบซึ่งจริงๆแล้วท่านบอกว่าภูเก็ตมีด้านบวกเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความมีน้ำใจของชาวภูเก็ตอาหารที่อร่อยวัฒนธรรมที่ดีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับท่านเลยอยากจะนำจุดนี้ชูสิ่งดีๆออกมาให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นในจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ตัวผมเองก็รู้สึกชื่นชมแนทนะครับแล้วก็เห็นด้วยมากๆนะครับเพราะตัวผมที่อยู่ภูเก็ตก็มองเห็นด้านดีๆของจังหวัดภูเก็ตมากมายนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเลยนะครับว่าภูเก็ตนะครับอาจจะได้เห็นข่าวแย่ๆออกไปบ้างนะครับแต่ภูเก็ตมีดีเยอะกว่านั้น 3,000 เท่าเลยนะครับผมอุ้ยจะโดนสคบลงไหมอะไรอย่างนี้ผมก็ประมาณนี้แหละครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ดีจริงๆนะครับผมอยากเชิญชวนทุกท่านก็ให้มาเที่ยวดูนะครับภูเก็ตมีดีนะครับผมเอาละครับพูดยืดยาวเลยสำหรับเรื่องข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตนะครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ของจังหวัดภูเก็ตกันเลยนะครับผมกับการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ศูนย์กลางเวลเนสระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ Global Wellness Summit 2026ครับก็โดยท่านชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับพร้อมด้วยท่านพลเรือโทวิรุฑมม่วงจีนผู้บัญชาการทหารขอไปครับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3นะครับได้ร่วมต้อนรับนายแพทย์ศักดา อันภาพนะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับและคณะผู้บริหารในโอกาสลงพื้นที่ประชุมหารือและสำรวจความพร้อมการจัดงานระดับสากลที่โรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ตครับก็ต้องบอกว่าประเทศไทยของเรานะครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติครับในช่วงวันที่10ถึง13พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ครับโดยคณะทำงานนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ครับระบบอำนวยความสะดวกแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับผมซึ่งสิ่งนี้แหละครับก็จะเป็นการทำให้การจัดงานนะครับเป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมที่จะชูศักยภาพของภูเก็ตและประเทศไทยในฐานะเมืองหลวงแห่งสุขภาพและเวลเนสระดับโลกครับอย่างที่บอกไปครับภูเก็ตนี่แหละครับผมใครจะคิดครับว่านอกเหนือจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ความสวยงามของธรรมชาตินะครับสิ่งหนึ่งที่ภูเก็ตเราก็โดดเด่นไม่แพ้กันคือเรื่องของเวลเนสหรือว่าเรื่องของการรักษาสุขภาพการความสะดวกสบายในการใช้บริการด้านสุขภาพนะครับผมภูเก็ตเนี่ยมีศูนย์ที่เกี่ยวกับสุขภาพมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตก็มีคลินิกหลากหลายให้ท่านได้เลือกนะครับผมหรือจะเป็นศูนย์ทันตกรรมนะครับของมอสงขลานครินทร์ก็เป็นศูนย์ทันตกรรมที่มีความสมัยใหม่มากๆเลยในภูเก็ตนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้เปิดตัวห้องปฏิบัติการต่างๆไว้อย่างดีมากมายนะครับใครที่สนใจนะครับผมก็ลองมาใช้บริการกันได้นะครับมาปิดท้ายภูเก็ตที่ความคืบหน้าในกรณีเรื่องของเป็นที่โด่งดังมากๆอีกแล้วครับเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่เป็นคลิปวิดีโอออกไปในสื่อออนไลน์นะครับคือเชฟโรงแรมดังในพื้นที่ป่าตองเนี่ยได้ทำร้ายร่างกายนักศึกษาฝึกงานล่าสุดนะครับก็บอกเลยว่ามีกระแสถล่มยับเลยนะครับผมฉะนั้นนะครับผู้ว่าทางด้านผู้ว่าภูเก็ตนะครับผมท่านชลรินทร์เกิดสงก็ได้ลงมาดูแลด้วยตัวเองนะครับพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานนะครับเร่งคุ้มครองสิทธิและเยียวยาผู้เสียหายอย่างเต็มที่ครับโดยเมื่อวานนี้นะครับวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่สถานการณ์จังหวัดภูเก็ตนะครับท่านชลรินทร์เกิดสงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้นำทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นพัฒนาสังคมหรือศึกษาธิการจังหวัดและสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับนำตัวนักศึกษาฝึกงานผู้เสียหายเข้าพบนะครับเพื่อมอบกระเช้าและเงินสนับสนุนการศึกษาเป็นขวัญกำลังใจครับพร้อมรับฟังข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรเพื่อวางแนวทางช่วยเหลืออย่างรอบด้านครับกรณีนี้นะครับเกิดขึ้นหลังที่มีคลิปจากกล้องวงจรปิดความยาว15วินาทีเผยแพร่ในโซเชียลออนไลน์นะครับเป็นภาพเชฟในครัวเนี่ยใช้มือตบเข้าที่ศีรษะและใช้ด้ามทัพพีตีแขนน้องนักศึกษาฝึกงานขณะพยายามเดินเลี่ยงครับจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงนะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้ย้ำชัดเลยนะครับว่าต้องให้ทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนะครับสิทธิแรงงานรวมไปถึงสภาพจิตใจนะครับและการศึกษาอย่างเร่งด่วนเลยนะครับพร้อมกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกระบวนการกฎหมายอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและรวดเร็วครับก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับผมทำให้เป็นตัวอย่างเลยนะครับว่าภูเก็ตเราไม่ปล่อยอะไรแบบนี้เอาไว้นะครับใครที่ทำผิดกฎหมายต้องโดนโทษตามกฎหมายนะครับนี่แหละครับก็ภูเก็ตของเราก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างแน่นอนครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันนะครับผมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงาหรือกทช.พังงานะครับนำโดยท่านพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันนะครับรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งเพื่อติดตามความก้าวหน้า2โครงการพัฒนาสำคัญของจังหวัดครับโครงการแรกนะครับคือโครงการท่าเทียบเรืออัจฉริยะพังงาสมาร์ทพีเอสนะครับและโครงการที่2คือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางถ่ายทำภาพยนตร์เจมบอนด์007ครับเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางขับเคลื่อนให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดครับใครที่เคยดูเจมบอนด์007นะครับก็เตรียมดูนะครับว่าจังหวัดพังงาจะเดินหน้าโครงการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนี้ยังไงนะครับผมหลังจากลงพื้นที่ก็ได้มีการประชุมกทช.พังงาครั้งที่3/2569นะครับที่สถานการณ์จังหวัดพังงาเพื่อสรุปผลการสอดส่องการใช้จ่ายงบประมาณกำชับให้ทุกหน่วยงานนะครับดำเนินงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลครับพร้อมมอบกิตติบัตรจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้แก่คณะกรรมการกทช.ชุดที่5นะครับเพื่อแสดงความขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วยครับ นี่แหละครับจังหวัดพังงาก็นี่แหละครับเน้นย้ำเรื่องธรรมาภิบาลอยู่ตลอดนะครับผมแล้ววันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าสามารถทำได้จริงๆนะครับข้ามาที่ข่าวใหญ่นะครับของจังหวัดกระบี่นะครับเป็นการสร้างชื่อเสียงระดับโลกของจังหวัดกระบี่เยาวชนไทยนะครับจังหวัดกระบี่เนี่ยก็สร้างชื่อเสียงเอาไว้อย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับกับวงโยธวาทิตโรงเรียนอมมาศพาณิชย์นุกูลนะครับผมกระบี่นี่แหละพังงาดเลยนะครับผมคว้าแชมป์เวทีนานาชาติที่ประเทศจีนพร้อมรับสิทธิ์แสดงพิเศษที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งครับนี่แหละครับผมอุ้ยแค่พูดชื่อก็ขนลุกเลยนะครับผมโดยเมื่อวันที่19ถึง21กรกฎาคมที่ผ่านมาในการแข่งขัน Drum Corps Asia International Marching Arts Competition นะครับที่เมืองเป่าตี้เทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับวงโยธวาทิตโรงเรียนอมมาศพณิชย์นุกูลในฐานะตัวแทนประเทศไทยนำโดยคณะขออภัยครับนำคณะโดยท่านคุณครูนะครับสุภาวัตทองแก้วพร้อมกับน้องๆ นักเรียนและผู้ควบคุมรวม91บุคคล91รายนะครับเดินทางตรงเลยจากกระบี่สู่ปักกิ่งครับก่อนจะทำผลงานอย่างยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมคว้าไปถึง2รางวัลยิ่งใหญ่ครับคือรางวัลชนะเลิศ1นี่คือ1รางวัลนะครับรางวัลชนะเลิศประเภท Matching Field Show ครับและอีก1รางวัลคือBest Performance ครับรับเงินรางวัลสนับสนุน 6,500 หยวนกลับบ้านอย่างภาคภูมิใจเลยทีเดียวนะครับผมก็ขออนุญาตปรบมือให้จริงๆครับกับความสำเร็จในครั้งนี้นะครับนี่แหละครับประเทศไทยเราพยายามผลักดันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านใดก็แล้วแต่นี่เป็นเรื่องของดนตรีและบุคลิกภาพศักยภาพของเยาวชนไทยสู่สายตาชาวโลกครับและวันนี้ทำสำเร็จแล้วจริงๆครับความสำเร็จครั้งนี้นะครับนอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกระบี่แล้วนะครับผมทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปักกิ่งยังได้เปิดต้อนรับและเลี้ยงฉลองชัยชนะพร้อมส่งน้องๆได้รับเกียรติเข้าร่วมการแสดงพิเศษที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งครับก็ต้องบอกว่าเป็นมหาลัยโด่งดังนะครับผมมากๆเลยในประเทศจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็เป็นการโชว์ศักยภาพและเยาวชนไทยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบนเวทีระดับสากลได้อีกด้วยนะครับผมนี่แหละครับสุดยอดจริงๆเยาวชนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกคำนี้ไม่เกินจริงนะครับผมเอาละครับมาปิดจบที่จังหวัดระนองกันนะครับขึ้นเหนือมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับผมท่าอากาศยานระนองก็ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดซ้อมใหญ่แผนฉุกเฉินครับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินขั้นสูงสุดเลยนะครับผมโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านคณาธิบดีสุขเจริญนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานระนองเต็มรูปแบบครับประจำปีพุทธศักราช2569นะครับหรือระนอง ECX 2026ครับที่โรงแรมเฮอริเทจอำเภอเมืองระนองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียงเลยนะครับทางด้านท่านชาญยุทธศรีแก้วนะครับรักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนองได้เปิดเผยนะครับว่าการซ้อมในครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์สมมุติกรณีอากาศยานอุบัติเหตุและเกิดเพลิงไหม้ครับเพื่อทดสอบระบบสั่งการการประสานงานและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดครับสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยและมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารทุกคนที่มาใช้บริการท่าอากาศยานระนองครับก็ใครที่อยากจะเดินทางนะครับผมบินตรงมาที่ระนองเนี่ยก็ให้สบายใจได้นะครับเพราะว่าจังหวัดระนองก็มีการซ้อมแผนฉุกเฉินกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมในด้านความปลอดภัยนะครับก็ใครที่อยากจะท่องเที่ยวจังหวัดระนองเมืองรองที่มีความสุขที่สุดนะครับผมเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามมีบ่อน้ำร้อนที่ไม่มีกลิ่นกรรมฐานนะครับผมก็ลองมาได้มีภูเขาหญ้ามีน้ำตกนะครับผมก็นี่แหละครับจังหวัดระนองมีดีแน่นอนนะครับใครที่อยากพักผ่อนฮีลใจก็สามารถไปกันได้ครับเอาละครับก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับกระผมวสุรัตน์วีระไสยนะครับน้องดิววสุและพี่หนึ่งสราวุธนายช่างไฟฟ้าเทคนิคนะครับก็ขอ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากล
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยย้ำว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันรวมถึงได้แต่งตั้งนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลและให้บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องว่างให้มีการวิ่งเต้นคดีพร้อมขอความร่วมมือคตท.เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงพลังงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า 800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาท
7: นางสาวกิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์หัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกรัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บูรณาการร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงาน พลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติจากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือทับเบอร์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลโดยจะตั้งบริษัทในหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบใบกำกับการขนส่งและระบบ GPSพบความผิดปกติของเอกสาร34ใบสถานีบริการปลายทางในหลายพื้นที่ไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุและบางจุดหมายปลายทางเป็นเพียงที่ดินรกร้างส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบรวมกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า28ล้านบาทเบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้ประสาน CAB กรมสรรพากรกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและประมวลกฎหมายอาญาพร้อมขยายผลการตรวจสอบภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในรัฐอัสสัมของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายหิมันทาบิสวาซามามุขมนตรีรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐอัสสัมเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายสูญหายอีก3รายและยังส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 700,000 คนใน25เขตจากทั้งหมด35เขตของรัฐอัสสัมนายซามากล่าวเพิ่มเติมว่า

0: ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
2: รถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยกันให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาติไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้
5: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาด

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราแบบรายการสดได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องปลายจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของรัฐบาลค่ะรับฟังทุกเสียงประชาชนเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงตกหล่นจากระบบค่ะข่าวต่อมาค่ะสปก.ขับเคลื่อนภารกิจผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเน้นการจัดสรรที่ดินพัฒนาแหล่งน้ำและ

0: ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและในเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะประกาศวิสัยทัศน์ Green Thailand บนเวที Green Bid Forum ย้ำค่ะธรรมาภิบาลคือกุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันความร่วมมือโลกด้านสิ่งแวดล้อมและการเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอันต้าฟาสชาร์จ960กิโลวัตต์เชื่อมต่อเครือข่ายอีเล็กซ่าทั่วประเทศและข่าวดีบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงค่ะและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและยังมีเรื่องการปราบผีพนันช่วงบอลโลกด้วยนะคะและยังมีในเรื่องของรมช.มหาดไทยพลพียืนยันลดค่าครองชีพประชาชนจากค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนค่ะปี2569ถึง2573เดินหน้าคิดค่าไฟบ้านพักอาศัยหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าทะเบียนบ้านชั่วคราว200หน่วยแรกค่ะและต่อกันที่ข่าวสุดท้ายค่ะรัฐบาลค่ะโดยกระทรวงแรงงานค่ะเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ค่ะก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะคุณผู้ฟังพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะ
1: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
2: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
1: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม
2: ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
1: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
2: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
5: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
4: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
5: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้น้องปลายค่ะก็มีเรื่องราวข่าวสารของรัฐบาลค่ะที่จะมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะรัฐบาลรับฟังทุกเสียงประชาชนเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงตกหล่นจากระบบค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลได้ทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายค่ะโดยนำงบประมาณช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนมากที่สุดหลังข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงกว่า 4-5 ปีค่ะส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจและผู้มีความเดือดร้อนจริงเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นกว่า 2.3 ล้านคนค่ะและรัฐบาลค่ะยังรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะจากข้อร้องเรียนกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ซึ่งได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะทั้งในเรื่องของการขยายระยะเวลาอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบทั้งนี้นะคะกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมในขณะเดียวกันนะคะกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจร One Stop Service ณ ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมค่ะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดค่ะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลทบทวนระบบสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะโดยผ่านการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลอย่างรอบคอบพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบได้มาชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการอุทธรณ์ค่ะเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมและนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะทั้งนี้นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือของรัฐในขณะที่ประชาชนค่ะยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการอื่นตามสิทธิ์รวมกว่า72ประเภทค่ะอาทิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสวัสดิการด้านการศึกษาค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความคืบหน้าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลค่ะได้เน้นย้ำแล้วนะคะว่าจะไม่มีคนจนจริงตกหล่นค่ะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสอบถามที่อำเภอใกล้บ้านได้เลยค่ะมาในเรื่องของสปก.ค่ะขับเคลื่อนภารกิจผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเน้นการจัดสรรที่ดินพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก.เปิดเผยว่าสปก.ค่ะขับเคลื่อนการจัดสรรที่ดินทำกินโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ค่ะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรมุ่งเน้นการพลิกบทบาทจากผู้จัดสรรที่ดินสู่การมอบโอกาสค่ะโดยผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืนการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่ะซึ่งในการดำเนินงานที่สำคัญของสปก.นะคะแบ่งออกเป็น4ด้านหลักค่ะได้แก่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่จะส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารจัดการที่ดินและน้ำแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน30 30 30และ10เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างรายได้ตลอดปีสำหรับในปีงบประมาณพ.ศ.2569ค่ะสปก.โดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษได้จัดสรรงบประมาณและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น16โครงการค่ะโดยมีกิจกรรมเด่นที่กำลังดำเนินการในปีนี้ค่ะได้แก่ 1. กิจกรรมการฝึกอบรมและรณรงค์ระดับประเทศค่ะเช่นโครงการรู้ปลูกรู้รักษารู้คุณค่าของหญ้าแฝกระยะที่2ค่ะโดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้เกษตรกรนำหญ้าแฝกไปใช้ส่งเสริมความชุ่มชื้นและป้องกันการฉลางพังทลายของหน้าดินในเขตปฏิรูปที่ดินค่ะและนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปี2569ซึ่งได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการเกษตรตรวจวิเคราะห์ดินและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรแบบครบวงจรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินรายจังหวัดค่ะ2นะคะกิจกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่ในศูนย์พัฒนาและโครงการหลวงเช่นโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรโดยได้ดำเนินการขยายผลตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารค่ะโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงตำบลห้วยขะเย่งจังหวัดกาญจนบุรีโดยได้ดำเนินการส่งเสริมการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะโดยได้ส่งเสริมพัฒนาอาชีพทางเลือกและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริจังหวัดน่านซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำชุมชนและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืนค่ะโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีดำเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรและสกัดกั้นการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ได้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่รอยต่อป่า5จังหวัดภาคตะวันออกค่ะเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 3. กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและตรวจสอบสิทธิ์เช่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้ดำเนินการจัดประชุมและขับเคลื่อนการสำรวจค่ะโดยการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในเขตสปกและนอกจากนี้นะคะยังได้มีการดำเนินการปราบปรามและตรวจสอบพื้นที่บุกรุกโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานป่าไม้เข้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกพื้นที่สปกและป่าสงวนค่ะเช่นกรณีเขาหน้าเกิดจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นจะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนภารกิจผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสปกนะคะจะมุ่งเน้นการสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืนค่ะผ่านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมอาชีพและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรกรรมค่ะก็คือสปกนะคะจะเดินหน้ายกระดับชีวิตเกษตรกรไทยค่ะผ่าน16โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปี2569ค่ะเพื่อให้เกษตรกรของเรานะคะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะและมากันที่ข่าวสุดท้ายของช่วงแรกนะคะนายกค่ะได้ประกาศวิสัยทัศน์ Green Thailand บนเวที Green Bit Forum ย้ำธรรมาภิบาลคือกุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันความร่วมมือโลกด้านสิ่งแวดล้อมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Navigating the Green Transition Thailand Vision for Sustainable Development and Global Climate Actionในการประชุมเสวนาคณะทำงานค่ะด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ณศูนย์การประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะระบุว่าประเทศไทยยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันพร้อมเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยืดหยุ่นผ่านการลงทุนด้านพลังงานสะอาดค่ะโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่และการส่งเสริมนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะจะต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าการดำเนินนโยบายค่ะที่สามารถวัดผลได้และความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยมีแนวคิดคือ Green Bit เปรียบเสมือนสะพานค่ะที่เชื่อมนโยบายกับการปฏิบัติเชื่อมการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและเชื่อมลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศค่ะโดยเชื่อมเข้ากับความร่วมมือระดับโลกและพร้อมย้ำว่าไม่มีประเทศใดสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้โดยลำพังค่ะโดยประเทศไทยพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมความโปร่งใสความรับผิดชอบและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยในตอนท้ายค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนั้นเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสสำคัญของโลกหากทุกประเทศร่วมมือกันด้วยวิสัยทัศน์นวัตกรรมและธรรมาภิบาลที่ดีค่ะจะสามารถสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสังคมที่มีภูมิคุ้มกันและอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นต่อไปค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิสัยทัศน์ของ Green Thailand นะคะโดยจะมุ่งเน้นถึงเศรษฐกิจสีเขียวค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเรื่องของการเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าค่ะอันต้าฟาชาร์จ960กิโลวัตต์เชื่อมต่อเครือข่ายอิเล็กซ่าทั่วประเทศค่ะและยังมีข่าวดีบัตรทอง30บาทค่ะครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและการเดินหน้าปราบขบวนการบัญชีม้าทั้งระบบหลังพบคนร้ายยังใช้เป็นกลไกหลักฟอกเงินและพร้อมเร่งปราบเว็บพนันออนไลน์ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่รับฟังสิ่งที่น่าสนใจและรับฟังบทเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะ

0: ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เรามารับฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อนะคะเริ่มด้วยข่าวสารจากทางกฟผ.ค่ะกฟผ.ค่ะได้มีการเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอันต้าฟ้าชาร์จ960กิโลวัตต์เชื่อมเครือข่ายอิเล็กซ่าทั่วประเทศค่ะโดยการพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังคงเดินหน้าต่อเนื่องค่ะล่าสุดมีการเปิดให้บริการสถานีชาร์จแบบอันต้าฟาชาร์จิ่งกำลังไฟฟ้ารวมสูงถึง960กิโลวัตต์ค่ะณซิกเกอร์เฮาส์เจริญนครกรุงเทพมหานครค่ะโดยบริษัท TPM Auto Import จำกัดซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโดยสถานีดังกล่าวนะคะใช้ระบบบริหารจัดการ Black NEV ที่พัฒนาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะหรือกฟผ.ค่ะเพื่อช่วยควบคุมและดูแลการให้บริการอย่างครบวงจรทั้งการติดตามสถานะเครื่องชาร์จแบบเรียลไทม์การจัดเก็บข้อมูลการใช้งานค่ะรวมถึงในการวิเคราะห์ผลนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยสามารถรองรับการชาร์จได้พร้อมกันสูงสุด8หัวชาร์จค่ะช่วยลดระยะเวลารอและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าค่ะและนอกจากนี้นะคะสถานีดังกล่าวยังเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอิเล็กซ่าซึ่งเป็นโครงข่ายสถานีชาร์จที่เชื่อมโยงทั่วประเทศค่ะโดยผ่านแอปพลิเคชันอิเล็กซ่าที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาตรวจสอบสถานะและเข้าถึงบริการสายชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะโดยในปัจจุบันนะคะเครือข่ายอิเล็กซ่ามีสถานีชาร์จรวมกว่า530แห่งค่ะครอบคลุม68จังหวัดทั่วประเทศซึ่งสะท้อนถึงการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานรองรับรถยนต์ไฟฟ้าในไทยค่ะที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในการพัฒนาในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่เพียงช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยในระยะยาวทั้งนี้ค่ะแนวโน้มการขยายสถานีชาร์จความเร็วสูงทั่วประเทศยังสอดคล้องกับการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงหลายปีข้างหน้าและต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและนี่นะคะถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโครงสร้างพื้นฐานค่ะเพื่อรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้านะคะมาดูกันที่ข่าวดีของบัตรทอง30บาทค่ะครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ค่ะไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยค่ะว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมและลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตค่ะทั้งนี้นะคะในการผ่าตัดดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามและไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนนะคะผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการก่อนโดยพิจารณาทางค่าดัชนีมวลกายค่ะหรือ BMI โรคร่วมประวัติการรักษาความพร้อมของร่างกายและจิตใจรวมถึงนะคะความสามารถในการดูแลตนเองและติดตามการรักษาหลังผ่าตัดค่ะซึ่งในเบื้องต้นนะคะกำหนดให้ผู้รับบริการมีอายุ 18-65 ปีค่ะและมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้ด้วยนะคะ ั้งนี้นะคะผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้จะต้องเข้ารับคำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ80นะคะก่อนการผ่าตัดในระยะเวลา6เดือนหากเข้าเกณฑ์ที่สมควรจะได้รับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพซึ่งมีศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนและมีทีมสาขาวิชาชีพร่วมดูแลค่ะการบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นแต่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการอย่างครบถ้วนนะคะเพื่อให้การรักษาเกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุดค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีบัตรทองนะคะที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ผ่าตัดรักษาโรคอ้วนแต่เป็นการผ่าตัดรักษาทางการแพทย์เท่านั้นนะคะเพื่อช่วยลดน้ำหนักและลดความรุนแรงของโรคร่วมค่ะมาดูกันที่ข่าวต่อมานะคะเป็นเรื่องของการเร่งปราบเว็บพนันออนไลน์ค่ะรองผบ.ตร.เผยยอดการปราบผีพนันช่วงบอลโลกจับกุมได้ 4,576 เว็บไซต์เจ้ามือ617คนผู้เล่นพนันออนไลน์ 8,181 คนมีเงินหมุนเวียนมหาศาลกว่า 2,463 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าปราบขบวนการบัญชีม้าทั้งระบบหลังพบคนร้ายยังใช้เป็นกลไกหลักฟอกเงินหลอกซื้อขายสินค้าบริการอย่างแรงพร้อมเร่งปราบเว็บพนันออนไลน์ค่ะพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าในการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งที่10ทับ2569ค่ะโดยมีพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบ.ตร.รองผอ.สปอส.ตร.พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติรองผอ.สปอส.ตร.และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศค่ะร่วมประชุมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ค่ะโดยได้ระบุว่าสถานการณ์คดีออนไลน์ในเดือนกรกฎาคม2569พบว่าการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็นช่องทางอันดับหนึ่งทั้งจำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายกว่า 65.4% ของยอดรวมค่ะยืนยันค่ะว่าคนร้ายยังคงพึ่งพาบัญชีม้าในระบบธนาคารพาณิชย์เป็นกลไกหลักในการฟอกเงินและยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินจึงต้องเดินหน้าและยกระดับการปราบปรามขบวนการบัญชีม้าทั้งระบบค่ะทั้งนี้ค่ะพลตำรวจเอกธนาขอบคุณและชื่นชมตำรวจภูธรภาค2ที่ได้ดำเนินการสอบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีธนาคารให้กับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนค่ะซึ่งต่อมานะคะถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าให้กับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถือเป็นการขุดรากถอนโคนเครือข่ายบัญชีม้าที่เชื่อมโยงระหว่างนายหน้าต่างชาติและพนักงานสถาบันการเงินค่ะซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจไทยอย่างร้ายแรงโดยคำพิพากษาลงโทษในคดีนี้นะคะจึงถือเป็นกรณีตัวอย่างและบรรทัดฐานสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอกเงินในประเทศไทยค่ะสำหรับสถิติการจับกุมการพนันออนไลน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผิดกฎหมายนะคะในห้วงระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ค่ะถึงวันที่19กรกฎาคม2569มีการจับกุมพนันออนไลน์ได้ทั้งสิ้น 1,441 รายจับกุมแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย787รายค่ะและจับกุมอาวุธปืนออนไลน์ได้จำนวน 3,106 รายค่ะผู้ต้องหาจำนวน 3,131 คนอาวุธปืนจำนวน 4,088 กระบอกค่ะเครื่องกระสุนจำนวน 242,808 นัดค่ะวัตถุระเบิดจำนวน162ลูกและของกลางอื่นๆ877รายการค่ะส่วนผลการระดมจับกุมการพนันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่6มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคม2569สามารถจับกุม 4,576 เว็บไซต์ค่ะเจ้ามือ617คนผู้เล่นพนันออนไลน์จำนวน 8,181 คน เงินหมุนเวียนมหาศาลกว่า 2,463 ล้านบาทค่ะและนอกจากนี้ในรอบเดือนกรกฎาคม 2,569 มีการจับกุมเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีวงเงินหมุนเวียนในระบบเกิน10ล้านบาท137เว็บไซต์ผู้ต้องหาจำนวน325คนมีเงินหมุนเวียนรวม 1,750 ล้านบาทค่ะและมีการปิดกั้นเว็บไซต์ URLรวม 557,924 URL ค่ะและนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกันในการปราบปรามและตัดวงจรการเงินพนันออนไลน์และเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์ AOGC และการตรวจจับอัจฉริยะค่ะและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังและช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะเพื่อให้ประเทศไทยของเราปลอดจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบค่ะและในช่วงนี้นะคะพักสักครู่รับฟังสิ่งที่น่าสนใจและรับฟังเพลงพอๆกันก่อนนะคะ
4: บางครั้งการทำหน้าที่ดูแลคนอื่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องดูแลตัวเองได้เสมอไปโดยเฉพาะในเรื่องของความรักกี่ครั้งที่ยังคงต้องร้องไห้เสียใจอยู่กับมันตลอดแต่ลึกๆแล้วเราก็ยังรอใครสักคนที่จะมาเป็นฝ่ายดูแลเราตลอดไป

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: กันที่ข่าวของกระทรวงมหาดไทยค่ะในเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรมช.มหาดไทยพลพียืนยันลดค่าครองชีพประชาชนจากค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี2569ถึง2573ค่ะเดินหน้าคิดค่าไฟบ้านพักอาศัยหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าทะเบียนบ้านชั่วคราว200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยรวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนค่าไฟเริ่มรอบบินกันยายน2569นี้ค่ะเพื่อมุ่งยกระดับความเป็นธรรมและลดค่าใช้จ่ายประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะแถลงข่าวการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี2569ถึง2573ค่ะโดยมีมาตรการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับความเป็นธรรมและลดค่าครองชีพประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA และการไฟฟ้านครหลวง MEAโดยมีนายมงคลตรีกิจจานนท์ค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและผู้บริหารหน่วยงานร่วมในการแถลงค่ะนายพลพีค่ะยังกล่าวเพิ่มเติมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้านโยบายลดภาระค่าพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้หน่วยงานในการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยค่ะคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA และการไฟฟ้านครหลวง MEAจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าค่ะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งได้เห็นชอบแนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศปี2569ถึง2573ค่ะและให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้พิจารณาดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนประกอบด้วยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า2หน่วยแรกค่ะไม่เกิน3บาทต่อหน่วยตามมติคณะรัฐมนตรีด้วยอัตราดังกล่าวจะใช้กับการใช้ไฟฟ้า2หน่วยแรกเท่านั้นนะคะพร้อมทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยในปัจจุบันค่ะโดยได้ขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าในกิจการหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่ารวมถึงบ้านที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวให้สามารถใช้อัตราค่าไฟฟ้าเดียวกับบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคิดค่าไฟฟ้าจากผู้เช่าในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมค่ะรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำการลงทะเบียนกับการไฟฟ้าจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนแต่หากยอดบินเกิน315บาทค่ะผู้มีสิทธิ์จะต้องรับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้าทั้งหมดด้วยตนเองในเดือนนั้นค่ะซึ่งมาตรการเหล่านี้นะคะจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงค่าไฟสาธารณะที่ได้คำนวณแล้วเฉลี่ยในบินครัวเรือนละ9สตางค์ต่อหน่วยซึ่งจะได้หาแนวทางการใช้งบประมาณจากส่วนอื่นของรัฐในค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดย PEA และ MEA ค่ะจะมีการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวในวันนี้ค่ะนายพลพียังกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าในส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้ทำการเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่าซึ่งผู้ประกอบการให้เช่ามีการติดตั้งมิเตอร์ต่างหากและมีการคิดค่าไฟฟ้าเกินกว่าที่รัฐกำหนดสามารถแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567หรือศูนย์บริการประชาชน1111หรือสายด่วนสคบ1166 เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการลดค่าครองชีพให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐค่ะและนี่นะคะก็ถือเป็นข่าวดีเรื่องค่าไฟจากกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งรอบนี้นะคะขยายครอบคลุมไปถึงคนที่อยู่หอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะและมาปิดท้ายกันที่ข่าวดีค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหางานกันนะคะโดยกระทรวงแรงงานค่ะเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์จำนวน220อัตราโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ค่ะตลอด24ชั่วโมงเงินเดือนสูงสุด 44,472 บาทร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคงในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทค่ะรวม5ตำแหน่งจำนวน220อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ค่ะตลอด24ชั่วโมงโดยการรับสมัครครั้งนี้นะคะเป็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือค่าดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพหรือค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคค่ะโดยมีเงินเดือนตั้งแต่ประมาณ 24,142 บาทถึง 44,472 บาทค่ะตามตำแหน่งและบริษัทที่เข้าทำงานนะคะทั้งนี้ค่ะผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีอายุ20ถึง45ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือม.6ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมและมีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนดในแต่ละตำแหน่งค่ะและนี่นะคะก็คือโอกาสดีๆจากกระทรวงแรงงานค่ะที่เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือค่าเดินทางนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวท.พังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการข่าวในพื้นที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน2ลำในทะเลแดงหลังพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV คัพ2026สนาม2ทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเมียนมาขาดลอย 3-0 เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในเช้าวันที่26กรกฎาคมนี้
2: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ณบริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์และคลองสำคัญต่างๆโดยกิจกรรมสำคัญในวันที่26กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 5:30 นจะมีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือนิมนต์พระภิกษุสงฆ์รวม225รูปจาก40วัดนำโดยสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเฟรมประชากรเพื่อมาร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอาทิการจัด กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบุญเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันติดตามรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอกชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทพร้อมยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการไซเรนโวลบุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศรัฐบาลจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำพร้อมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่การยกระดับเฝ้าระวังและตรวจสอบเชิงรุกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศรักษาความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
4: ยึดทรัพย์อย่างเดียวมาไม่พอครับเพราะทรัพย์สินเหล่านี้มันจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อเอามาประกอบธุรกรรมธุรกิจต้องเน้นไปในเรื่องของใครเป็นผู้สนับสนุนใครเป็นผู้ประกอบการใครเป็นลูกค้าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดที่ปล่อยให้มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าออกไปจากระบบโดย ที่จะบอกว่าไม่ทราบไม่ได้นะครับงั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องติดตามดำเนินคดียึดทรัพย์สินเงินลงทุนต่างๆให้มาเป็นของรัฐให้ได้มากที่สุดเพื่อมาทดแทนความเสียหายที่พวกเขาได้ทำไป
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวตรวจพบผู้เกี่ยวข้องตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญได้จำนวนมากและอาจนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหากเป็นการทำเหมืองบิตคอยที่ถูกต้องจะต้องชำระค่าไฟฟ้าตามจริงจำนวนประมาณ 2,000 เครื่องคิดเป็นเงินเดือนละประมาณ22ล้านบาทแต่ในกรณีดังกล่าวชำระค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000 ถึง 25,000 บาทซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและรัฐสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลแล้วยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศถือเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งนี้จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้กระทำความผิดในหลายฐานความผิดได้แก่ความผิดฐานลักทรัพย์ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกระทรวงพลังงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังพบพฤติกรรมเปิดร้านทำเล็บบังหน้าลักลอบกักตุนและส่งออกน้ำมันสูญหายกว่า 800,000 ลิตรมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาท
5: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์หัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตามที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานพลังงานจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ตรวจสอบการซื้อขายน้ำมันที่มีความผิดปกติจากการลงพื้นที่ขยายผลและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบผู้

0: มีกรมสรรพากรกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและประมวลกฎหมายอาญาพร้อมขยายผลการตรวจสอบภาษีและการส่งออกผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเด็ดขาดรภศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเน้นย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือกตท.ครั้งที่1ครับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงอ้างอิงดัชนีความรู้สึกพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้เร่งรัดการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันรวมถึงได้แต่งตั้งนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดีนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเป็นกลไกหลักเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและนักลงทุนทั่วโลก
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นพนักงานร้านวัสดุก่อสร้างและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมพร้อมแนะนำให้ติดต่อสอบถามร้านค้าผ่านช่องทางทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหาย
3: พลตำรวจตีสิริวัตรตีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตารัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนหลังพบสถิติการแจ้งความออนไลน์เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นพนักงานร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหรือห้างจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมิจฉาชีพจะอ้างว่าสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อมีปัญหาและเสนอคืนเงินเพื่อหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมหรือชักชวนให้ติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินในบัญชีทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแนะนำประชาชน4ข้อได้แก่ไม่โอนเงินตามคำกล่าวอ้างไม่กดลิงก์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัส OTP และควรติดต่อสอบถามร้านค้าผ่านช่องทางทางการทุกครั้งก่อนดำเนินการหากได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Thai Police Online หรือโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเตรียมขยายเวลายื่นหลักฐานถึง20กันยายนนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนทั้งนี้จะมีการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกเช่นสภาพยานพาหนะที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ตลอดจนการตรวจสอบกรณีประชาชนถูกแอบอ้างชื่อถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัทหรือบัญชีม้าโดยสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางกลับภูมิลำเนาสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโ ดยคาดว่าจะมีการ

0: ขยายเวลาการยื่นหลักฐานออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนพร้อมเปิดตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั่วประเทศ
1: นายพุนพงศ์ เมยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถยื่นตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์พร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้มีฐานะยากจนจริงได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนกว่า19,600,000รายพบผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลจำนวน 122,324 รายขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการและในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้เข้ามาขอตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบและเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อส่งให้กระทรวงการคลังใช้ประกอบการพิจารณาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: จังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกฝ่ายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีพร้อมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยยกระดับการข่าวและความปลอดภัย
4: จากกรณีที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสช่วงเย็นวานนี้จนส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนนั้นพันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจได้มีการจัดกำลังติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมทั้งแนะนำประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอระแงะพร้อมได้มีการกำชับกำลังทุกหน่วยเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนล่าสุดพลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุบริเวณจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ตรวจสอบพยานหลักฐานและรับฟังความคืบให้หน่วยเฉพาะกิจสนธิกำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกำชับทุกหน่วยยกระดับมาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับฝ่ายปกครองและส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการงานด้านการข่าวและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งติดตามอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ด้านฝ่ายความมั่นคงสั่งคุมเข้มยะลาแจ้งสกัด2รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโยงเหตุถล่มจุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
5: จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มได้ใช้อาวุธปืนกราดยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมใส่จุดตรวจเทศบาลบุเกซามีในเขตเทศบาลตันยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตรวม5นายและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก5รายนั้นล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยสั่งการให้ทุกจุดตรวจและจุดสกัดเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะทุกชนิดพร้อมทั้งแจ้งกระจายกำลังและข้อมูลเพื่อสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน2คันซึ่งใช้เป็นรถนำและรถตามในการก่อเหตุดังกล่าวประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีแดงเทาปี2022หมายเลขทะเบียน1กไก่นหนู536นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่แจ้งหายไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2566ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.จะแนะจังหวัดนราธิวาสรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Wave 110i สีขาวแดงปี2010หมายเลขทะเบียนขอไข่จอจานนหนู552นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.สุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคาดว่าคนร้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีตัวรถหรือดัดแปลงตัวอักษรบนป้ายทะเบียนรถเพื่ออำพรางการตรวจสอบหากประชาชนหรือเจ้าหน้าที่พบเห็นรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการหลบหนีและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายนำกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
3: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุโจมตีจุดตรวจระแงะส่งกำลังใจถึงครอบครัวพร้อมเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที
6: ่ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจเทศบาลภูเก็ตสามีเขตเทศบาลตำบลตันจงบัดอำเภอระแงะพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจำนวน5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน6รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษาคือเด็กชายฮาปิฟทีนามีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขา2แผลขนาดประมาณ2เซนติเมตรและ1เซนติเมตรขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลและติดตามอาการของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายประกอบด้วยนายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อนางฟรันฮะอับรูอายุ67ปีมีอาการหูอื้อและปวดศีรษะเด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิธีนาอายุ15ปีมีอาการตกใจเด็กหญิงฮาวาติบบูราเฮงอายุ3ปีมีอาการตกใจและนายมัสไซฟูดาโออายุ21ปีมีบาดแผลบริเวณศีรษะเล็กน้อยรู้สึกตัวดีโดยแพทย์ประเมินว่ามีอาการปลอดภัยและอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วทางนี้จังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจะบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์รับมือสภาพอากาศที่แปรปรวนและปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญพร้อมแนะนำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการคาดการณ์ปีนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกรให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือในพื้นที่วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฝ้าระวังและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันโรคศัตรูพืชที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยบูรณาการข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลวิเคราะห์แผนที่พื้นที่เสี่ยงหรือ risk map รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรผ่านช่องทางต่างๆพร้อมให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั้ง6เขตและสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะพื้นที่รายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่และเชิญชวนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือยังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในรอบการผลิตใหม่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนภัยเชิงพื้นที่ ที่สำรวจความเสียหายและใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเมื่อเกิดภัยพิบัตินอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางมาตรการลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยจัดทำชุดความรู้5ปรับรับแล้งได้แก่ปรับพื้นที่ปลูกปรับวิธีปลูกปรับดินปรับน้ำและปรับรายได้เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตได้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับชนิดพืชรวมถึงการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและคำแนะนำผ่านเครือข่ายสพก.แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์กลุ่มแม่บ้านและผู้นำชุมชนทั่วประเทศควบคู่ไปกับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและวาดผังแปลงเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ DOAE Risk Map เพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการภัยพิบัติชาวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำ6จุดเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำ
8: นายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน6จุดใน4อำเภออาทิพื้นที่ขุดลอกปากร่องน้ำคลองปะทิวและคลองบางสนอำเภอปะทิวพื้นที่ท่าเทียบเรือสามเสียมอำเภอเมืองชุมพรพื้นที่ปากร่องน้ำคลองสวีเท่าอำเภอสวีพื้นที่ปากร่องน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนและพื้นที่ปากร่องน้ำคลองละแมอำเภอละแมเพื่อแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการสัญจรทางน้ำโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานวิศวกรรมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เรือประมงและเรือพาณิชย์สามารถเข้าออกร่องน้ำได้อย่างปลอดภัยพร้อมเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมมาชนกขาวทองสวทชุมพรรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลสำเร็จการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569จังหวัดสงขลายกระดับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความสำเร็จของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2569หรือ CIMEC 26กรณีอุทกภัยที่จังหวัดสงขลาโดยนำสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่แล้วเป็นโมเดลทดสอบการเชื่อมโยงระบบบัญชาการตั้งแต่ระดับนโยบายลงสู่พื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ของประเทศโดยระบุว่าการฝึกครั้งนี้แบ่งเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่และช่วงที่2เป็นการฝึกปฏิบัติการและการสาธิตณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมณฑลทหารบกที่42ทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวงานด้านการแพทย์การค้นหากู้ภัยทางน้ำและอากาศยานและการทดสอบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซบอร์ดคลาสไปยังโทรศัพท์ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย4จุดและการให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียนท้องถิ่นทั้งนี้การฝึก CIMEC 26มีหน่วยงานร่วมฝึกทางทหารพลเรือนอาสาสมัครมูลนิธิและภาคเอกชนกว่า 3,000 คนจาก159หน่วยงานซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่สะท้อนถึงความมั่นใจต่อมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐโดยจากนี้ปภ.จะเร่งถอดบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปราบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเชิงรุกหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าตรวจสอบเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลังพบการกระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตการใช้เอกสารผู้อื่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทั้งนี้กระทรวงแรงงานยึดหลักอำนวยความสะดวกควบคู่การบังคับใช้กฎหมายด้วยการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงจัดหาแรงงานผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประเทศต้นทางเพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและลดปัญหาการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างยั่งยืน
9: ถ้าเราบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็เตรียมตัวกระตุ้นให้การจ้างงานหรือเศรษฐกิจต่างๆตลอดจนให้พื้นที่ต่างๆในการทำงานของคนไทยเองก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นให้ได้มุ่งหน่อยหวังเอาแต่คนต่างด้าวมาทำงานก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจประเทศและตลอดจนความมั่นคงของสังคมของคนไทยเราด้วยกันนะครับซึ่งแม้จะมีความยุ่งยากบ้างนะครับในขั้นตอนต่างๆแต่ตอนนี้ทางกรมการจัดหางานเองเนี่ยก็พยายามใช้กระบวนการเทคโนโลยีต่างๆในการลดขั้นตอนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบปกติที่ทำอยู่มาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เรามีระบบ e-work permit ซึ่งเพิ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี2568ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้ลดขั้นตอนและการประหยัดเวลาในการให้แรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตต่างๆให้ลดเร็วขึ้นตลอดจนสามารถกำกับดูแลติดตามได้อย่างใกล้ชิดนะครับ
3: ปลัดกระทรวงแรงงานย้ำถึงนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือกระทำผิดซ้ำจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกรณีที่เข้าข่ายเป็นขบวนการจะประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมกรมการจัดหางานตรวจไซต์ก่อสร้างที่จังหวัดระยองพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย38รายพร้อมดำเนินคดีนายจ้างด้วย
10: นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจสันติบาล1และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังได้รับแจ้งเบาะแสพบแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานรวม38คนแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา31คนจีน5คนและกัมพูชา2คนพร้อมดำเนินคดีกับนายจ้าง1รายก่อนส่งตัวผู้กระทำผิดให้พนักงานสอบสวนสภ.นิคมพัฒนาดำเนินคดีตามกฎหมายอธิบดีกรมการจัดหางานย้ำว่าคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตทำงานหากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศห้ามขอใบอนุญาตทำงานใหม่เป็นเวลา2ปีส่วนนายจ้างที่รับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนและหากกระทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนพร้อมถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีทั้งนี้หากประชาชนพบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานหมายเลขโทรศัพท์023541729สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506-2นิตยาคุณสิมรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
0: 12:31ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ระบุว่ากองกำลังของกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียจำนวน2ลำในทะเลแดงได้แก่เรือเอ็นเซเลียและเรือไลลาเมื่อพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง2ลำพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มกบฏฮูตีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและขู่ปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงเพื่อตอบโต้การที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนโดยนับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมามีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย8ลำเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบบับอัลมันเดฟจำนวนนี้3ลำเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่มุ่งหน้าสู่จีนและอินเดีย
3: กระทรวงพลังงานสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐและเจ้าชายอับดุลอาซิซบินซามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียลงนามข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและข้อตกลงทวิภาคีการพิทักษ์ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานทางกฎหมายสำหรับความร่วมมือระยะยาวหลายทศวรรษมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์หลายประการซึ่งรวมถึงการให้แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้ซาอุดีอาระเบียสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยใช้เทคโนโลยีของสหรัฐและให้บริษัทของสหรัฐสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในซาอุดีอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงทั้ง2ฉบับยังต้องผ่านการพิจารณาของสภาคองเกรส
0: นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเลไวจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้เวียดนามเสริมสร้างความสามัคคีและยกระดับความร่วมมือกับจีนรวมทั้งทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสถานการณ์ที่เอื้อต่อสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคขณะที่นายเหล่ไวจงกล่าวว่าเวียดนามยินดีที่จะทำงานร่วมกับจีนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านต่างๆรวมถึงด้านการเกษตรและการรถไฟนอกจากนี้เวียดนามพร้อมที่จะเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานพหุภาคีกับจีนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสโดยทางการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าไฟป่าลุกลามในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 8,700 ไร่ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 1,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง2นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าขณะที่ทางการอิตาลีเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าในแคว้นซิซิลีทางตอนใต้ของประเทศทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงมากและสภาพผืนดินแห้งแล้งโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 6,000 นายกำลังควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้50จุดทั่วแคว้นซิซิลีส่วนรัฐบาลสเปนสั่งอพยพประชาชนประมาณ 4,600 คนในเมืองโตเลโดซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมาดริดของสเปนประมาณ75กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 1,000 รายการไชน่าโอเพ่น 2026 ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะอัมรีชานาวีกับนิตาวิโอลิน่ามาว่าคู่มือ16ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม 21-13 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสชานมือ10ของโลกจากไต้หวันในวันนี้ด้านชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับลาสมุสเกมเก้มือ30ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม 13-21 21-8 และ 19-21 หยุดเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนหญิงเดียวสุภนิดาเกียรติทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากูชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม 13-21 และ1-21 ตกรอบแรกไปเช่นเดียวกันขณะที่พรปวีช่อชูวงมือ9ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบแรกระหว่างพบกับหวงหยูซุนจากไต้หวันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ต่อเนื่องมาจากศึก Japan Open เมื่อสัปดาห์ก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเมียนมา3ต่อ0เซต 25-20 25-9และ 25-18 ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัยชนะนัดแรกของสนาม2ได้ตามเป้าหมายโดยนัดที่2จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 15:30 นาทีถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าบราซิลเร่งเครื่องแซงชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซต 24-26 25-2225-16 และ 25-20 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอิตาลีแชมป์เก่า2สมัยซ้อนที่ตบเอาชนะเนเธอร์แลนด์มาได้ขาดลอย3ต่อ0เซตศึกเทควันโดรายการชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ทัพนักเทควันโดไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดง โดยได้2เหรียญทองจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันในรุ่น46กิโลกรัมหญิงและธนพัฒนิธิบวรพักในรุ่น51กิโลกรัมชายส่วน2เหรียญเงินได้จากพัชรกันพูนเกิดในรุ่น49กิโลกรัมหญิงและแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์ในรุ่น87กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากชุติการจงกลรัตนวัฒนาในรุ่น53กิโลกรัมหญิงและกันบุษกรพิชัยสงครามในรุ่น48กิโลกรัมชายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในปัจจุบันแต่ละชาติมีนักกีฬาฝีมือดีเพิ่มขึ้นทำให้ประมาทไม่ได้สำหรับผลงานในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้ทางนักกีฬาและทีมโค้ชจะนำจุดบกพร่องมาแก้ไขเพื่อเตรียมลุยศึกใหญ่อย่างเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะโอลิเวอร์เรามือวางอันดับ6ของรายการจากฮ่องกง6ต่อ1ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเรวันอมราสิงห์เฮมือวางอันดับ1จากศรีลังกาส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะปันนิพาธาดาตั้งสกุล2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับจางเจียอี้มือวางอันดับ5จากจีนต่อไปทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคาร FA Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติรายการ Continental Futsal Championship 2026โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์วิธีการและปรับเรื่องความสัมพันธ์ในการเล่นซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีทั้งนี้สำหรับทัพช้างศึกโต๊ะเล็กจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ14คนสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง6สิงหาคมที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่1สิงหาคมก่อนจะไปพบอัฟกานิสถานในวันที่2สิงหาคมและพบเวียดนามในวันที่5สิงหาคมปิดท้ายด้วยเจอกับรัสเซียในวันที่6สิงหาคมทุกคู่แข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีก่อนเดินทางไปสปป.ลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในวันที่25กรกฎาคมนี้การฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเน้นไปที่การลงรายละเอียดเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันในเกมแรกก่อนการฝึกซ้อมเสกสรรราตรีกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้คือการคว้าแชมป์แม้จะยอมรับว่าทุกทีมล้วนมีคุณภาพแต่ทุกคนพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อช่วยทีมคว้าชัยชนะThe Atlantic รายงานว่าสิงห์พังงาดแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอเลฮันโดกานาโชปีกชาวอาร์เจนตายของเชลซีมาเสริมแนวรุกด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดด้วยค่าตัวประมาณ 42.6 ล้านปอนด์หรือราว 1,874 ล้านบาททางด้าน Sky Sport รายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลแสดงความสนใจคว้าตัวมาร์กเน็ตอาร์กลิอุสปีกสารพัดประโยชน์ของโมนาโกมาร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลอาจต้องแข่งขันกับปารีสแซงต์แชงแมงแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสที่ต้องการดึงตัวนักเตะรายดังกล่าวไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจากรายงานระบุว่าเปแอชเชพยายามยื่นข้อเสนอซื้อตัวอาร์กลิอุสมาแล้วหลายครั้งโดยข้อเสนอล่าสุดมีมูลค่าประมาณ34ล้านปอนด์แต่ถูกโมนาโกปฏิเสธทุกข้อเสนอเนื่องจากยังไม่เป็นไปตามมูลค่าที่สโมสรตั้งไว้สำหรับอาร์คลิอุสทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับโมนาโกในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังลงสนามในศึกลีกเอิง31นัดยิงได้6ประตูทำอีก6แอสซิสต์จนได้รับการเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่ผ่านมาอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์ คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
15: ้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
16: ์วันนี้เสนอคำว่าสางสางเป็นคำที่ใช้เรียกผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยความเคารพใช้ว่าสางพ่อสางแม่สางปู่ย่าตายายเป็นต้นในสมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สางบรรพบุรุษคำว่าสางยังใช้เรียกผู้ตายที่รู้จักคุ้นเคยหรือเคารพนับถือด้วยเช่นสางตาเชื้อมาเข้าฝันรุ่งเช้าจึงทำบุญตักบาตรให้คำว่าสางเมื่อใช้เข้าคู่กับคำว่าผีเป็นผีสางหมายถึงผีทั่วไปเช่นความเชื่อเรื่องผีสางยังคงมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทยคำว่าผีสางใช้ซ้อนกับคำว่าเทวดาเป็นผีสางเทวดาหรือซ้อนกับคำว่านางไม้เป็นผีสางนางไม้ผีสางเทวดาหมายถึงผีที่ดีทั้งหมดรวมทั้งเทวดาส่วนผีสางนางไม้หมายถึงผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นไม้เช่นผีนางตานีผีนางตะเคียน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและยะลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
0: 12:49 นาทีต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับขอไปครับต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hrsi@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์หวังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปี่ยมไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันนี้ถึง26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสอบสวนปฏิบัติการ18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน10อัตราค คุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครสอบผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เป็นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเจนซีเปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบันท่านผู้ฟังคะหนึ่งในความท้าทายสำคัญที่องค์กรและนายจ้างทั่วโลกต้องเผชิญในยุคปัจจุบันคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการรักษาพนักงานกลุ่ม Generation C หรือ Gen Z ให้สามารถทำงานกับองค์กรได้ในระยะยาวท่ามกลางบริบทของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะข้อมูลจากบริษัทโรเบิร์ตวอลเทอร์สระบุว่าพนักงาน Gen Z ร้อยละ56คาดหวังว่าจะทำงานกับองค์กรเดิมเพียง 1-2 ปีเท่านั้นขณะที่มีเพียงร้อยละ27ที่มองว่าตนเองจะทำงานกับองค์กรเดิมเป็นระยะเวลา 3-5 ปี

0: รองลงมาร้อยละ52คือโอกาสเติบโตในสายอาชีพและความมั่นคงในการทำงานและอีกร้อยละ41คือสวัสดิการความยืดหยุ่นในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเจนซีไม่ได้พิจารณาเพียงค่าตอบแทนทางการเงินเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตนเองอีกด้วยท่านผู้ฟังคะการเปลี่ยนงานบ่อยของเจนซีไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่เป็นสัญญาณสะท้อนถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของแรงงานยุคปัจจุบันองค์กรจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการเหล่านี้ทางด้านการพัฒนาทักษะความยืดหยุ่นในการทำงานและการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสเพื่อสร้างความผูกพันในระยะยาวท้ายที่สุดแล้วความสามารถในการปรับตัวขององค์กรอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษาบุคลากรเจนซีไว้อย่างยั่งยืนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเจนซีเปลี่ยนงานบ่อยความท้าทายใหม่ขององค์กรในยุคปัจจุบันเรียบเรียงและนำเสนอโดยปานิสราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
2: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
7: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
9: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
8: ขับขี่มีสติ
7: ชีวิตปลอดภัยบน

0: ถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: ชาชุนฟู旅游集体育办公室诚邀您参加宁尔文化分情节 Baranagan Festival， 共同感受安达曼海沿岸六府珍贵魅力又独特的宁尔文化。精彩文化包括宁尔小姐选美、宁尔儿童大赛、现场烹饪传统宁尔美食展示、潮剧表演、伊斯兰安阿西德演唱，以及沙敦府首次登场的光影艺术动影社表演 Motion Mapping Light Art。 Lake Rashomon Your Mood 和 No One Else 免票演唱会，还可搭乘观光电车游览老城区，品尝安达曼六府特色美食，选购各地优质产品。7月24日至26日，诚邀您莅临沙敦府五里湾一路老城区，共赴宁尔文化分情节，一起感受独特又有魅力的宁尔文化吧。
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาไป๋บอมใส่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายโดยระบุว่าได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปกรมประชาสัมพันธ์เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายในพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง2575มุ่งสู่การปฏิบัติจริงและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
9: ที่ห้องประชุมหนึ่งโรงแรมนาศิริจังหวัดอุบลราชธานีดร.พรพิทักษ์แม้นศิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง2575ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมการประชุมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติมีภารกิจที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการสื่อสารของประเทศการจัดประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดการสื่อสารที่ดีต้องเริ่มจากการเข้าใจในพื้นที่มีการระดมความคิดเห็นในประเด็นสำคัญอาทิเป้าหมายและทิศทางการประชาสัมพันธ์ของประเทศในอนาคตปัญหาเรื่องอุปสรรคการสื่อสารภาครัฐในระดับพื้นที่การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานและการรับมือกับข้อมูลบิดเบือนในโลกออนไลน์โดยข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประชุมที่จังหวัดอุบลราชธานีจะถูกนำไปประมวลผลร่วมกับการประชุมในภูมิภาคอื่นๆเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2571ถึง 2575ให้มีความสมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วประเทศสืบไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐประจำปี2570ด้วยคะแนน216ต่อ212เสียงโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะจัดสรรงบประมาณ 1,150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งถือเป็นงบประมาณด้านความมั่นคงที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์นายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันระบุว่ากฎหมายฉบับนี้จะรวมถึงการขึ้นเงินเดือนให้แก่ทหารอเมริกันเสริมสร้างการป้องปรามทางนิวเคลียร์และการป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐตลอดจนการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธโกลเด้นโดมด้านสมาชิกพรรครีพับลิกันในคณะกรรมการการทหารประจำสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูคลังแสงของสหรัฐหลังจากที่กองทัพสหรัฐใช้กระสุนและขีปนาวุธจำนวนมากในสงครามกับอิหร่านน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: Jom ke Satun. Pejabat Pelancongan dan Sukan Negeri Satun membawakan Menghayati Keindahan Warisan Peranakan atau Cuncum Yolwiti Pearanakan. Saksikan keunikan budaya

าฟินในงาน Phuket Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candy จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปูจ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลี

0: จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตาม

สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการอันดามันชิกอินทางโซลทอภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569ในช่วงเวลา 14:10 น.โดยประมาณค่ะไปจนถึง 15:00 น.นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันณวพันธ์พรายพันธ์ค่ะจะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมานำเสนอผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันนะคะไม่ได้เจอกันหลากหลายสัปดาห์เลยทีเดียวเนื่องจากติดภารกิจลงพื้นที่ติดตามหลากหลายข่าวสารนะคะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของทางสวทภูเก็ตนี่แหละค่ะว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโอ้โหมีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าติดตามเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะและวันนี้ก็หยิบยกมาหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวที่จะมาพูดคุยกันในช่วงของรายการอันดามันชิกอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้นอกเหนือจากดิฉันแล้วก็อยู่กับน้องตานะคะธีรพลนิโชชัยสกุลนะคะอยู่ดูแลด้านเทคนิคนะคะในการทั้งไลฟ์ผ่าน Facebook ไลฟ์นะคะเพจสวทภูเก็ตเรดิโอรวมไปถึงในส่วนของช่องทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยค่ะแล้วก็ในวันนี้ค่ะผู้ฟังคะเมื่อวานอังคารที่ผ่านมามีการประชุมครม.นะคะมีการอนุมัติงบประมาณแล้วก็มีในหลากหลายโครงการเลยที่น่าสนใจหนึ่งเรื่องค่ะที่หยิบมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันในส่วนของครม.มีการเปิดนะคะหรือว่าไฟเขียวที่มักใช้กันแหละค่ะว่าครม.ไฟเขียวงบกลาง843ล้านบาทเพื่อที่จะฟื้นฟูระบบชลประทานในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นะคะแล้วก็มีการเพิ่มกรอบวงเงินโครงการคลองตรงที่หาดใหญ่อีกด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งโครงการหนึ่งพื้นที่หนึ่งประเด็นนะคะที่หลายฝ่ายติดตามเลยทีเดียวเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนค่ะอุทกภัยก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นในพื้นที่ของจังหวัดจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่รวมไปถึงจังหวัดพื้นที่ภาคใต้อีก5จังหวัดที่เคยเกิดอุทกภัยในก่อนหน้านี้ในช่วงปี2568ก็มีการติดตามในการป้องกันค่ะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในปี2569นี้นะคะซึ่งก็ถือได้ว่าทางรัฐบาลก็ไม่ได้ปล่อยปากละเลยนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจในส่วนนี้หลายโครงการก็มีการผ่านงบกลางนะคะที่จะดึงงบประมาณมาใช้จ่ายนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูระบบชลประทานในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพูดคุยกันส่วนนอกจากนี้คุณผู้ฟังคะช่วงท้ายรายการสักประมาณช่วงท้ายแบบเกินเวลา 14:35 ไปแล้วเดี๋ยวเราจะพูดคุยประมาณ 14:20 ก็ได้เพราะว่าเรามีการมีโอกาสได้ไปพูดคุยบันทึกเทปพูดคุยก

ทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะท่านสุภโชคละอองเพชรถึงการขับเคลื่อนการพัฒนานะคะพื้นที่นะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในส่วนของการเดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหานะคะระยะยาวในพื้นที่แยกท่าแครงนั่นก็คือแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่แยกท่าแครงนี่แหละค่ะก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วเหมือนกันแล้วก็หลากหลายประเด็นค่ะที่มีการขับเคลื่อนเดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตนะคะในช่วงท้ายของรายการวันนี้ก็เดี๋ยวไปติดตามในส่วนของเทปที่เราไปบันทึกไว้นะคะในการพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะเมื่อวานนี้มีโอกาสเข้าไปร่วมติดตามการประชุมกตตรของจังหวัดภูเก็ตด้วยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านชนรินทร์เกิดสมนะคะซึ่งเป็นประธานกตตรของจังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะก็นั่งหัวโต๊ะประชุมร่วมกับทางเจ้าที่ตำรวจหรือว่าทางฝ่ายตำรวจนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีผู้ทรงคุณวุฒิรวมไปถึงคณะกรรมการกตตรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวมีการติดตามการทำงานของทางเจ้าที่ตำรวจรวมไปถึงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อที่จะเดินหน้ามาตรการป้องกันและก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่เดียวกลับมาติดตามรายละเอียดเหล่านี้กันค่ะ

0: รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์ค่ะผู้ฟังคะในช่วงนี้มาติดตามในเรื่องของการประชุมกตตลจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้ค่ะวันที่22 กรกฎาคม 2569ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นวันเดียวกันนะคะแต่คนละช่วงเวลาเนาะช่วงเวลาของการประชุมกตลนะคะก็มีการคัดเลือกผบ.ตร.คนที่16ไปเมื่อวานเหมือนกันนะคะก็ทราบกันแล้วนะคะว่าได้กับบิ๊กหลานนะคะจะนั่งในตำแหน่งผบ.ตร.คนที่16หลังจากที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันธุ์กิตติรัตน์ พันธุ์เพชรนะคะเกษียณอายุราชการในวันที่30 กันยายน 2569นี่ค่ะส่วนในพื้นในการประชุมกตตรจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้ค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ติดตามนะคะในการดำเนินงานการบริหารงานของทางตำรวจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมนะคะแล้วก็มีท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ผู้กำกับการนะคะหลายสถานีเลยเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อที่จะรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของทางรัฐบาลนะคะซึ่งทางมหาดไทยกับทางตำรวจภูธรก็คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัดเช่นเดียวกันเข้าไปทำเขาเรียกว่าประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะหรือว่าทำ MOU ร่วมกันในการขับเคลื่อนบูรณาการการดำเนินงานแบบป้องกันและปราบปรามดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนแบบยกระดับเลยทีเดียวในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการพูดคุยกันแล้วก็รายงานผลการดำเนินงานเนี่ยหลากหลายเรื่องเลยนะคะแต่ในส่วนหนึ่งค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะฝ่ายตำรวจเขายกผลการดำเนินงานในเรื่องของโครงการภูเก็ตอายค่ะซึ่งเป็นการติดตั้งกล้อง CCTV หรือว่ากล้องวงจรปิดอัจฉริยะนี่แหละค่ะเพื่อที่จะติดตามบุคคลนะคะบุคคลที่เข้ามาแฝงตัวเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวคนที่มีหมายจับติดตัวมาก็จะสามารถติดตามตัวได้อย่างทันท่วงทีผลการดำเนินงานในเฟสแรกเนี่ยดำเนินการไปได้โหเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยค่ะทางเจ้าที่ตำรวจเองทางคณะกรรมการกตตรจังหวัดภูเก็ตเองรวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุมเมื่อวานนี้ก็เห็นถึงผลงานที่เป็นประสิทธิภาพของภูเก็ตไอ CCTV นะคะอย่างที่บอกว่าครอบคลุมทั้ง3อำเภอ3พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามค่ะนอกเหนือจากนั้นทางตำรวจบอกว่านอกเหนือจากเฟสที่1ที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นจังหวัดหรือว่ารัฐบาลเนี่ยขับเคลื่อนมอบสนับสนุนงบประมาณเพื่อที่จะเดินหน้าในเฟสที่2ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองคำว่าภูเก็ตอายนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการนำเสนอมาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็มีการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นตอนนี้มีท้องถิ่น3แห่งด้วยกันที่เข้าไปบูรณาการร่วมในการติดกล้องวงจรปิดอัจฉริยะหรือว่าเขาเรียกว่าใช้แบบคุณภาพสูงนะคะที่สามารถเห็นป้ายทะเบียนรถเห็นหน้าบุคคลภายในรถที่สามารถที่จะสกัดกั้นบุคคลที่กระทำความผิดได้อย่างทันท่วงทีนะคะหรือแม้กระทั่งพื้นที่ไหนที่เกิดอุบัติเหตุก็พี่น้องประชาชนก็สามารถไปขอหลักฐานกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่ผ่านตรงนั้นได้เช่นเดียวกันค่ะก็ถือได้ว่าเป็นผลสำเร็จค่ะโดยเดิมเนี่ยมีกล้องอยู่ทั้งหมด233ตัวนะคะซึ่งเป็นกล้องเดิมจากนั้นก็มีการเพิ่มเติมด้วยการบูรณาการของท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนภาครัฐนี่ค่ะอีก500กว่าตัวรวมตอนนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งสิ้น700กว่าตัวด้วยกันนะคะถือได้ว่าครอบคลุมแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยงหรือว่าจุดอับเพราะฉะนั้นก็อยากผลักดันให้เกิด ภูเก็ตอายเนี่ยครอบคลุมทุกพื้นที่นั่นก็คือในส่วนของการประชุมกตตรของจังหวัดภูเก็ตไปเมื่อวานนี้ที่บอกว่าภูเก็ตอายเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเลยที่ทำให้เกิดผลสำเร็จให้กับจังหวัดภูเก็ตในการสร้างความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ค้างไว้ในช่วงเข้ารายการแล้วค่ะว่าครม.ไฟเขียวงบกลาง843ล้านบาทเพื่อที่จะฟื้นฟูชนประทานในพื้นที่5จังหวัดแล้วก็เพิ่มกรอบวงเงินโครงการคลองตุงหัดใหญ่ด้วยนะคะซึ่งเป็นการประชุมครม.ไปเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแถลงการประชุมแล้วก็นำประเด็นนี้ล่ะค่ะมานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามรับทราบกันนะคะพื้นที่5จังหวัดอย่างที่บอกค่ะคือพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยไปเมื่อปี2568ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสโดยโครงการที่จะดำเนินการนะคะก็มีอยู่ถึง67รายการค่ะในการซ่อมแซมคลองระบายน้ำนะคะร.1จังหวัดสงขลาซ่อมแซมคลองระเกศอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยของจังหวัดสตูลนะคะอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีอำเภอบายอจังหวัดปัตตานีด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะคุณฟังคะในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็เร่งดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูให้สำเร็จโดยเร็วค่ะและที่สำคัญคือให้คำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมาเป็นอันดับแรกค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนนี้ทางจังหวัดสงขลาเองจาก315ล้านบาทที่มีการขอดำเนินการนะคะทางรัฐบาลเองก็มีการเพิ่มงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นเพิ่มขึ้นให้อีกนะคะ 44.52 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะขยายระยะเวลาในการก่อหนี้ผูกพันนะคะในงบปี2563ถึง2568นะคะมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็การปรับสภาพพื้นที่แล้วก็แนวเส้นทางการก่อสร้างเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็รองรับการป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นก็คือในส่วนของครม.ไฟเขียวงบกลาง843ล้านนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูชลประทาน5จังหวัดแล้วก็มีการเพิ่มกรอบวงเงินให้กับโครงการคลองตุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยค่ะพอเหลือบดูเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็อยากจะพาไปพูดคุยไปติดตามการพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังคะท่านสุภโชครองเพชรเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวที่พูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่เกิดพื้นที่ซ้ำซากอย่างเช่นแยกท่าแคลงนะคะหรือว่าเชื่อมโยงคลองท่าแคลงตอนนี้ก็สามารถดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ได้แล้วก็หากสำเร็จก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้แล้วก็มีการพูดคุยในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่หลากหลายโครงการเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวตอนท้ายเราไปติดตามกันพอเหลือบดูเวลาแล้วยังไงก่อนที่จะไปติดตามในช่วงท้ายดิฉันว่าพันพลายพันและทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วปิดท้ายกับการสัมภาษณ์ท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะวันนี้ดิฉันว่าพันพลายพันและทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันว่าพันพลายพันค่ะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะท่านสุภโชคละอองเพชรหรือนายกแตงของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: โอ้ต้องบอกว่าเจอหน้าตาในส่วนน่าจะเหนื่อยหน่อยเนาะช่วงนี้รู้สึกว่าพื้นที่เราเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ถูกจับตามองและเป็นพื้นที่ที่ต้อนรับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเลย
4: ครับ
3: แบบ365วันไม่พักเลยไม่มีวันหยุดแล้วตอนนี้ในเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จบไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาก็อย่างพลายมัน
4: ครับผม
3: เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้าง
4: ก็ในเทศกาลงานพายนะครับผมถือว่าเป็นเทศกาลได้แล้วนะของภูเก็ตเนี่ยเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากทางภาคเอกชนนะครับก็ที่รู้จักกันพี่คิมตัวคราวเนี่ยตัวตั้งตัวตีในส่วนของการดำเนินการได้รับการตอบรับดีมากครับดีมากอย่างขบวนพาเหรดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับจำนวนคนที่มาร่วมนะครับรวมถึงการได้รับความตอบรับจากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในส่วนของการดำเนินการยิ่งมากขึ้นมากขึ้นทุกปีนะครับ
3: ค่ะทำให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของภูเก็ตซิตี้พรายแล้วค่ะในปีนี้แล้วก็มีการบอกกล่าวกันไว้ด้วยในช่วงของปิดงานแล้วค่ะว่าปีหน้าน่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิม
4: น่าจะครับเพราะว่าจัดยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีมาได้รับการตอบรับก็อย่างที่บอกครับว่าการตอบรับฟีดแบ็กกลับเข้ามาแล้วก็ ต่างจังหวัดหรืออะไรก็อยากจะมาร่วมงานงานพื้นที่ด้วยครับ
5: ก็ต้องจับตาไปแล้วค่ะว่าอย่างที่ท่านนายกบอกว่าต้องเป็นเทศกาลได้ละเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่นักท่องเที่ยวในพื้นที่หรือต่างจังหวัดหรือคนในประเทศไทยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยที่ปักหมุดมาในช่วงของงานภูเก็ตซิตี้พรายแล้วด้วยเพราะฉะนั้นจะยกระดับได้ไปในระดับไหนก็ต้องติดตามเพราะตอนนี้ทราบมาว่าทางเทศบาลเองก็พยายามขับเคลื่อนดึงเอาหลายส่วนเลยทีเดียวมาผลักดันให้โตเพิ่มขึ้นด้วย
4: ใช่ครับก็จะมีความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะครับทั้งผู้ประกอบการรายใหม่นะครับทั้งผู้ประกอบการรายเก่านะครับเราเอาเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของการระดมความคิดเห็นนะครับแล้วก็มาดำเนินการไปในส่วนของการเดินในภาพของทางเศรษฐกิจนะครับในการขับเคลื่อนของภาคเศรษฐกิจแล้วก็การดำเนินการในทุกๆมิตินะครับเอามามัดรวมกันนะครับเราอยากรู้จากความคิดของหลายๆกลุ่มคนด้วยกันนะครับเพื่อที่จะมาเดินและก็มากรุบรวมและสามารถที่จะออกเป็นโครงการหรือแผนพัฒนาต่างๆได้นะครับก็ได้รับการตอบรับจากภาคเอกชนเป็นอย่างดีรวมถึงภาครัฐด้วยนะครับหลายๆภาคส่วนตอนนี้เราเองระดมความคิดเห็นหลายๆส่วนอันนี้คือการมีส่วนร่วมแน่นอนนะครับจะทำให้เราสามารถที่จะดำเนินการโครงการต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็ตรงเป้าหมายมากที่สุด
5: ค่ะถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวแบบยิงตรงเป้าเลยทีเดียวแต่พอมาถึงคำว่าพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเทศบาลนครภูเก็ตต้องยอมรับหลังจากยิ่งใหญ่ด้วยภูเก็ตซิตี้พรายไปแล้วข้ามมาไม่กี่วันเกิดสถานการณ์ในช่วงของฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำทะเลหนุนสูงประกอบกันในวันเดียวกันเลยทีเนี้ยคราวเนี้ยก็ส่งผลต่อต้องเข้าใจในเรื่องของโลกโซเชียลมีเดียจริงๆต้องยอมรับว่าเทศบาลนครภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่รับน้ำจากบริเวณใกล้เคียงแต่การบริหารจัดการน้ำเราไม่เคยทิ้งให้มันเกิดระยะเวลาเกิน12ชั่วโมงด้วยซ้ำตรงจุดนี้เรามีแนวทางหรือว่าการขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้เกิดภาพจำใหม่ยังไงได้บ้าง
4: ก็ในการขับเคลื่อนของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ตอย่างที่ทางบอกครับว่าเราเองเป็นปลายน้ำเรารับน้ำจากภายนอกมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบหลายๆอย่างในส่วนของการคำนวณและก็การตัดสินใจหลายๆอย่างเนี่ยตอนนี้ทีมงานทุกๆคนวางเขาเรียกว่ากระบวนการขั้นตอนการทำงานแล้วถึงผมไม่อยู
5: ่
4: ทีมงานก็จะโดนวางขั้นตอนอย่างเงี้ยในการปฏิบัติงานไปได
5: ้
4: หรือท่านปลัดไม่อยู่หรือใครไม่อยู่คือเขาจะรู้หน้าที่ของตัวเองละ
5: อันนี้เห็นชัดเมื่อวันที่1กรกฎาคมเพราะว่าท่านนายกเองก็ไปราชการที่กรุงเทพ
4: แต่ก็มอนิเตอร์กันตลอดทั้งคืน
5: ใช่แล้วก็ทีมคณะผู้บริหารทีมคณะหน่วยงานของเทศบาลก็ลงพื้นที่บริหารจัดการแล้วเสร็จหรือว่าจบปิดเกมได้ภายใน4ชั่วโมงนี้ถือว่าเร็วมาก
4: ครับก็วันนั้นเนี่ยเราเองก็เฝ้าระวังสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเวลาตีหนึ่งตีสองแล้วนะครับแล้วก็เช็คปริมาณน้ำหรือปริมาณน้ำฝนที่ตกอยู่บริเวณรอบนอกของเขตเทศบาลนะครับแต่ด้วยเราประเมินสถานการณ์เมื่อช่วงเช้าประมาณ7โมงเช้าวัดได้ประมาณ134มิลนะครับซึ่งจะแตกต่างจากคราวที่แล้วที่ท่วมนานเมื่อปี65เนี่ยไอ้นั้นอยู่ประมาณเกือบ200มิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดว่า 2-3 เท่าแต่จริงๆอ่ะปริมาณคลองเนี่ยเราได้ข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์มาแล้วว่าปริมาณคลองทั้งหมดนะครับที่อยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยเรารับได้แค่น้ำฝนมาประมาณ70มิลนะครับอันนี้ประกอบกับก็เป็นจังหวะอีกจังหวัดหนึ่งที่เราก็บอกว่าใน100วัน200วัน300วันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของฝนตกแช่นานนะครับทั่วในเขตพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตน้ำไหลรวมมารวมถึงสถานการณ์ก็คือน้ำทะเลขึ้นหนุนในจังหวะพอดีนะครับแต่ก็โชคดีของเทศบาลนะครับวันนั้นที่ผมมอนิเตอร์อยู่เนี่ยก็คือช่วงสายๆเนี่ยฝนหยุดฝนหยุดในช่วงที่น้ำทะเลกำลังขึ้นแล้วก็น้ำจากบริเวณรอบนอกเนี่ยกำลังระดมไหลเข้ามาระดมไหลเข้ามาไม่ถือว่าลดนะก็คือยิ่งเพิ่ม
5: มีมวลน้ำจากบริเวณพื้
4: น
5: ที ่ใกล้เคียงเนี่ยลดมาแม้ว่าปริมาณฝนจะเบาบางลงแต
4: ่
5: บริเวณใกล้เคียงก็ยังมีปริมาณน้ำไหลมาอีก
4: ใช่ครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็ยังคุยกับทางท่านปลัดตอนที่ไปราชการกันอยู่นะครับช่วงประมาณ 7-8 โมงเช้าเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าระดับถึงระดับที่เราจะต้องแจ้งเตือนนะครับคิดว่าน่าจะต้องเป็นวิกฤตละเพราะเราดูลักษณะการเพิ่มของน้ำเนี่ยกระโดดมากจากประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยน้ำเพิ่มปริมาณเป็น1เมตรเลยความสูงของน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับประกอบกับน้ำทะเลกำลังขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเราควรจะแจ้งเตือนในส่วนของสีแดงนะครับวิกฤตให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยรอบนะครับแจ้งไปในรายกลุ่มทุกรายกลุ่มแล้วก็ออกสื่อประชาสัมพันธ์นะครับก็การบริหารจัดการทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็จะรู้วิธีการการตั้งศูนย์นะครับจุดไหนที่น้ำท่วมมาก็การซัพพอร์ตในส่วนของอาหารเครื่องดื่มต่างๆตัวนี้ก็ก ข้าไปกองการแพทย์เองก็เข้าไปซัพพอร์ตในส่วนของเรื่องผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้นะครับทางสำนักช่างกองทางเจ้าหน้าที่ป้องกันนะครับก็เริ่มซัพพอร์ตในส่วนของเรื่องกระสอบทรายแต่แล้วก็ต้องนำเรียนว่าในวันนั้นเองกระสอบทรายเนี่ยเราเตรียมไว้แล
5: ้
4: วแต่ปัญหาคือเจ้าหน้าที่ที่เราออกไปปฏิบัติหน้างานเนี่ย
5: ม
4: ีจำกัดนะครับมีจำกัดแล้วก็ไม่ทันจริงๆนะครับก็อาจจะมีการรบกวนให้ไปขนนะครับไปเอาเองที่ฐานที่งานป้องกันหรือที่ศูนย์จับคนนะครับแต่ก็นั่นนะครับก็เป็นกระบวนการในส่วนของการดำเนินการเมื่อน้ำทะเลลดลงตอนนั้นน้ำทะเลขึ้นสูงสุดน่าจะประมาณ 11:30 นโดยประมาณนะครับเมื่อน้ำทะเลประมาณเที่ยงครึ่งเริ่มลดลงเราเองก็จะระดมสูบทุกอย่างเนี่ยออกจากพื้นที่ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับพอ 4:00 นก็มีการเคลียร์พื้นที่ล้างถนนนะครับจากดินโคลนต่างวัตถุจุดที่เราเห็นเป็นปัญหาจริงๆก่อนนี้ที่เราเจอนะครับก็คือบริเวณคลองแล้วก็มีช่องท่อเจาะมาต่างๆเนี่ยเชื่อมต่อทั้งหมดโดยที่ไม่มีอะไรปิดเนี่ยทำให้น้ำที่หนุนขึ้นสูงเนี่ยย้อนกลับ
5: ย้อน
4: ก็เราดูดก็น้ำก็จะหมุนวนเวียนอย่างนี้ครับตอนนี้ก็ได้มีการสำรวจเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องฝาปิดฝาเปิดแล้วก็อาจจะขอความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนทุกๆหน่วยงานอาจจะเป็นหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชนก็ดีที่มีบ้านเรือนอยู่ติดคลองก็คือพยายามว่าอย่าจบเข้ามาที่คลองเพราะว่าคุณแค่เดือดร้อนบ้านเดียวไม่ใช่นะครับจะเดือดร้อนทั้งหมดใช่ครับเพราะว่าเราสูบไปอันนี้ก็ยังเข้าเหมือนเดิมนะครับพื้นที่นะครับแต่วันนั้นก็ยังถือว่าเป็นความโชคดีอีกครั้งนึงก็คือก็ต้องพูดว่าน้ำทะเลลดลงฝนไม่ตกแล้วก็ไม่มีการเติมของมวลน้ำโดยรอบนอกเข้ามานะครับ
5: เท่าที่ฟังนายกพูดบอกกล่าวมาตลอดระยะเวลาเรามีโอกาสได้พูดคุยถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ตความร่วมมือพี่น้องประชาชนนี้ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งพี่น้องประชาชนเองนะคะทางเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดกระสอบทรายไว้ตลอดทั้งปีไม่ใช่เพียงแค่ช่วงหน้าฝนเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนเสี่ยงนายกก็พูดหลายครั้งคณะผู้บริหารพูดหลายครั้งว่าอย่าเพิ่งกังวลในเรื่องของความสวยงามเอามาจัดเตรียมไว้ก่อนเป็นการป้องกันอีกหนึ่งประเด็นตอนนี้เท่าที่ฟังนายกบอกว่าในเรื่องของการเจาะท่อระบายน้ำจากพื้นที่ของตัวเองออกไปอยู่บริเวณในคลองแบบลงคลองแต่พอเกิดวิกฤตตรงนี้ล่ะค่ะมันก็จะย้อนกลับมาเพราะจะสังเกตง่ายๆเลยน้ำท่วมไม่ได้ท่วมเข้าจากบริเวณพื้นที่บ้านหน้าบ้านแต่มาจากท่อระบายน้ำนี่แหละที่มันจะต
4: ี
5: กลับมาตรงจุดนี้ล่ะค่ะเส้นทางนี้ทางนายกบอกว่าก็ต้องสำรวจแล้วจุดแล้วก็ต้องปิด
4: ครับตอนนี้ไล่สำรวจแล้วก็ดำเนินการในส่วนของการทำเป็นโครงการนะครับเพราะว่าเราเองจะต้องใช้งบประมาณในส่วนของการดำเนินการในส่วนของการไปปิดตามจุดต่างๆแล้วก็บางจุดเนี่ยก็เป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงนะครับสุ่มเสี่ยงก็คือบางครั้งเนี่ยผนังกั้นต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรองรับได
5: ้
4: เนื่องจากระดับที่แตกต่างกันนะครับเขื่อนที่มีอยู่บางครั้งนี่ที่เป็นเขื่อนหินเก่าๆก็เกิดอาการทรุดตัวนะครับก็ต้องหางบประมาณเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับ
5: โอ้ต้องส่งกำลังใจนะคะเพราะว่าคิดแล้วก็ทำแต่ว่าติดขัดในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็งบประมาณที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางราชการอีกหนึ่งจุดค่ะที่จะต้องคุยกันเลยเพราะว่าเคาะแล้วแล้วก็เดินหน้าเชื่อว่าปัญหาตรงนั้นจะแก้ไขได้ในระยะยาวก็คือบริเวณพื้นที่คลองท่าแข็ง
4: ครับ
5: ตอนนี้ทราบว่ามีผู้รับเหมาแล้วเรียบร้อย
4: ใช่ครับได้ผู้รับจ้างนะครับประมูลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของประกาศผู้ชนะนะครับก็คิดว่าการดำเนินการตรงนี้ก็น่าจะสักประมาณต้นเดือนนะครับถึงผู้รับจ้างก็จะได้เข้าในส่วนของการดำเนินการต่อนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดแต่ก็พูดคุยกับการวางแผนเอาไว้เบื้องต้นแล้วว่าให้ดำเนินการในส่วนของเรื่องที่จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมก่
5: อ
4: นส่วนเพื่ออุปกรณ์หรืออะไรการติดตั้งอะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้ทีหลังนะครับเพราะถ้าเราสามารถระบายน้ำออกไปได้เนี่ยก็จะช่วยทำให้บริเวณแยกท่าแข็งซึ่งเป็นคอขวดอยู่เนี่ยครับลดปัญหาเรื่องน้ำท่วมไปได้นะครับเพราะว่าน้ำจากมวลน้ำเนี่ยมาเยอะนะครับตั้งแต่ทางวิชิตทางเจ้าฟ้านะครับทางส่วนของบริเวณด้านบนของเซนทันนะครับจากกระทู้ไหลลงมาก็บางส่วนนะครับจากนาคาก็ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวบรวมน้ำต่างๆเนี่ยจะมาลงในจุดๆเดียวนะครับก็พยายามที่จะแช่น้ำออกไปให้เร็วที่สุดนะครับก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องปั๊มสูบมีปัญหาหรืออะไรมีปัญหานะครับเพราะว่าเครื่องปั๊มที่เราใช้อยู่เนี่ยเมื่อน้ำไม่สามารถถึงจุดที่ไม่สามารถดูดได้บางครั้งเนี่ยก็ แก้ปัญหาอะไรไม่ได้แต่ตัวนี้เราวางท่อวางอะไรก็คือน้ำเมื่อได้ระดับมันก็จะไหลโฟลของมันก็ใช้หลักการเดียวกับคล้ายๆบริเวณที่เราแก้ไขที่ซอยพะเนียงนะครับก็ใช้หลักการใกล้เคียงกันในส่วนของการมาบริหารจัดการน้ำบริเวณจุดของท่าแข็ง
5: ทราบมาว่าท่านนายกเองคณะผู้บริหารเองก็ลงพื้นที่ไปบริเวณของท่าแข็งของพี่น้องประชาชนต้องยอมรับว่าพื้นที่จุดนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ซ้ำซากมานับเป็นทศวรรษละ
4: ครับ
5: พี่น้องประชาชนว่าไงบ้างเสียงตอบรับเขาเป็นยังไงบ้าง
4: ก็ครั้งแรกที่เราไปดูในจุดนี้แล้วจะแก้ไขเนี่ยเราติดเรื่องพื้นที่ต่างๆนะครับจากหน่วยงานราชการบ้างจากอะไรบ้างก็ไม่ได้ให้พื้นที่ในส่วนของการขยายคันคลองนะครับก็พูดคุยและรอเอกสารก็แล้วเราผมนี่ก็ตัดสินใจกับทางสำนักช่างบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอางี้เราแก้ปัญหาในส่วนของเราที่เราทำได้เองดีกว่าโดยที่ไม่ต้องไปรอหน่วยงานอื่นในการตอบหนังสือที่จะให้พื้นที่หรือไม่พื้นที่เพราะชาวบ้านเขาก็มีฟีดแบ็กกลับมาเขาก็ยังรออยู่เมื่อไหร่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้จบนะครับเมื่อมีการพูดคุยผมเองก็ได้สื่อสารกับทางผู้นำบริเวณนั้นนะครับเราก็จะบอกว่าตอนนี้แบบเป็นอย่างนี้นะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนละแล้วตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วนะครับและจะดำเนินการอย่างไรนะครับก็ให้ช่วยเขาช่วยไปประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบด้วยนะครับเพราะเราจริงๆเราเองก็อยากจะแก้ไขปัญหาให้เร็วโดยด้วยกระบวนการต่างๆทางด้านพื้นที่นะครับข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ที่เราจะต้องขอพื้นที่ส่วนอื่นด้วยนะครับข้อจำกัดทางด้านงบประมาณข้อจำกัดทางด้านบุคลากรที่จะไปสำรวจหรือการดำเนินการโครงการพวกนี้มันก็จะเป็นผลพวงที่มาผูกพันเชื่อมโยงกันทั้งหมดใช่ครับ
5: ก็ถือได้ว่าเป็นจุดที่เราสามารถลดประเด็นปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากที่จะเป็นภาพลักษณ์หนึ่งเลยแหละเพราะในเขตเมืองพอบอกฝนตกปั๊บจุดแรกเลยไม่ใช่ย่านเมืองเก่าแต่คือบริเวณพื้นที่ศักดิ์เดชหร
4: ือ
5: ว่
4: า
5: คลองท่าแค่โอ้โหแบบแน่นอนอะ
4: ครับ
5: แบบ5นาที10นาทีถ้าหนักจริงๆก็จะเอิ่มแล้วแต่ตรงนี้ทางเทศบาลนครภูเก็ตพยายามนะคะแล้วก็เร่งดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้กับพื้นที่จุดนี
4: ้
5: และเชื่อว่าจะครอบคลุมคราวนี้จุดซ้ำซากตรงจุดนี้ที่นับมาเป็นเวลา10กว่าปีถ้าหมดไประยะแรงในช่วงของการน้ำท่วมหรือว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะเบาบางลงมากเลยก็ต้องลุ้นในเรื่องของจังหวะที่น้ำทะเลเข้ามาหนุนสูงสมทบเท่านั้นเอง
4: ใช่ครับก็ในกระบวนการต่างๆเนี่ยเราเองก็พยายามที่จะบีบจากวงกว้างให้เหลือปัญหาให้แคบลงนะครับจะพูดตรงๆว่าที่แก้ปัญหาไปเนี่ยจะได้ 100% เลยเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดปัญหาขึ้นบ้างสมมติผมยกตัวอย่างเช่นซอยพะเนียงนะครับตอนนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าน้ำไหลได้อย่างเพียงพอแต่เมื่อไหลที่มีการพัฒนาโดยพื้นที่รอบนอกและก็นำน้ำมาลงในจุดที
5: ่
4: ที่เราปล่อยท่อที่เราวางไว้อนาคตผมเองก็ยังไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าครับอาจจะเนี้ยอาจจะต้องพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือท้องถิ่นหรือใครที่เกี่ยวข้องนะครับว่าการเมืองการในโครงการต่อไปในอนาคตเนี้ยก็พยายามที่จะแช่น้ำออกไม่ใช่ตรงนี้ไม่ท่วมแล้วก็เอาน้ำเข้ามาเติมเพิ่มอีกอันนี้ก็อาจจะมีผลกระทบในระยะยาวต่อไปนะครับผมเองก็อาจจะมองว่าอาจจะบอกคนที่รับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยว่าหาวิธีการอื่นนะครับนอกเหนือจากที่จะเอาน้ำมาลงจุดนี
5: ้
4: เราเอาน้ำไปลงจุดอื่นก็ได้นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างยั่งยืนนะครับ
5: คงต้องฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแล้วค่ะว่าอดีตกับปัจจุบันที่ตอนนี้เราดำเนินการแก้ไขปัญหาไปได้แล้วไม่ได้ 100% แต่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนลดความเดือดร้อนอย่างแน่นอนแต่ในอนาคตอย่างที่ท่านนายกบอกว่าเอ๊ะเราไม่รู้ว่าภาพในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากลงไปพื้นที่แล้วเห็นแล้วปัญหาในอนาคตก็ต้องเบี่ยงเส้นทางเหมือนกันเพื่อที่จะไม่ให้กลับมาเกิดปัญหาได้อีกณตอนนี้ท่านนายกพยายามทำดีที่สุดแต่ในอนาคตก็ต้องว่ากันไปตามสเต็ปนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะท่านนายกคะในเรื่องของน้ำเนี่ยเห็นแล้วเป็นรูปธรรมอย่างมากเลยในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาก็อุ่นใจขึ้นมาละจากที่รอคอยมาระยะเวลานานอีกหนึ่งเรื่องค่ะคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นว่าหลายช่วงเหมือนกันช่วงนี้ที่อาจจะมีการสัญจรติดขัดเพราะว่ามีการเอาเสาไฟฟ้าออกเป็นยังไงบ้าง
4: ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่การไฟฟ้านะครับในส่วนของการเมืองการเอาแรงสูงออกแล้วก็หักเสาออกนะครับเทศบาลเนี่ยก็เป็นผู้ที่ไปดำเนินการเก็บรายละเอียดนะครับก็แผนการเมืองการทั้ง3เส้นถนนในส่วนของการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเนี่ยก็คิดว่าน่า ทางการไฟฟ้ากับทางสื่อสารแจ้งมาแล้วว่าคิดว่าน่าจะให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลกินผักเพราะฉะนั้นเนี่ยรับอาจจะเห็นในภาพลักษณ์ของเทศกาลกินผักว่าการกระบวนแห่เนี่ยไม่เห็นเสาไฟฟ้าแล้ว
5: อันนี้ภาพความสวยงามจะปรากฏในช่วงของปี2569เนี่ยนะคะ
4: ครับ
5: ซึ่งถ้าใครย้อนไปติดตามการพูดคุยกับท่านนายกระยะเวลาเนี่ยไม่ได้เกินกำหนดแล้วก็ระยะเวลาภาพลักษณ์ที่เราจะเห็นเนี่ยทำตามกระบวนการทำตามขั้นตอนของระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงของเทศกาลกินผักปี2569จะเห็นภาพของเมืองเทศบาลนครภูเก็ตนี่แหละค่ะที่มีความสวยงามรองรับนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอนอ
4: ี
5: กเรื่องนึงค่ะขอปิดท้ายเลยเรื่องนี้เชื่อว่าหลายหน่วยงานเหลือเกินไม่ว่าในพื้นที่นอกพื้นที่หรือว่าหน่วยกลางเองนะคะหลายหน่วยเลยมักจะขอดูงานศึกษาดูงานหรือติดตามการแก้ไขปัญหาในเรื่องของขยะของเทศบาลนครภูเก็ต
4: ครับ
5: ณปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง
4: ก็สถานการณ์ยังทรงๆนะครับทรงๆ ที่พูดตรงนี้ทรงๆหมายถึงว่าก็ยังเท่าเดิมนะครับปริมาณขยะที่เข้าในพื้นที่ศูนย์กำจัดนะครับแล้วก็ที่ทรงๆก็แจ้งนำเรียนว่าเราเองก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้วันต่อวันนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับก็จะเห็นว่าปัญหาต่างๆเนี่ยก็ลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องแมลงวันหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่เรื่องกลิ่นเนี่ยก็ต้องนำเรียนว่าขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการตรงนี้ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดจนกว่าเตาเผาเตาที่2จะสร้างเสร็จนะครับและเราเองก็จะสามารถที่จะบริหารพื้นที่ฝังกบเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่โครงการต่างๆตอนนี้ก็เริ่มเดินในส่วนของการรื้อร่อนขย
5: ะ
4: ที่ได้รับงบประมาณของจังหวัดมานะครับแล้วก็งบประมาณของอบจตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองโครงการนี้ก็จะทำควบคู่กันไปในระหว่างนี้ด้วยครับผม
5: แต่ยังไงก็ตามค่ะในเรื่องของปัญหาขยะอย่างที่ท่านนายกบอกว่าไม่ว่าจะทรงหรือว่าจะลดน้อยลงจริงๆความร่วมมือสำคัญก็คือพี่น้องประชาชน
4: ครับผม
5: ในเรื่องกลิ่นที่นายกบอกก็คือเกิดจากขยะอินทรีย์นี่แหละค่ะซ
4: ึ่
5: งก็มาจากต้นทางก็คือบ้านเรือนพี่น้องประชาชนลดปัญหาของขยะอินทรีย์ได้ปัญหาของกลิ่นก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยภาพรวมทั้งหมดค่ะตอนนี้ฟังดูแล้วในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตให้เป็นเมืองน่าเที่ยวปลอดภัยแบบโอ้โห365วันสรุปตอนท้ายนิดนึงค่ะท่านนายกคะ
4: ก็เมืองที่น่าเที่ยวน่ามาท่องเที่ยวแล้วมีความปลอดภัยตอนนี้ผมก็ยังบอกตามตรงว่าCCTV ของชุมชนตอนนี้ก็จะเริ่มคงได้ผู้รับจ้างแล้วนี้เริ่มโครงการแล้วก็คิดว่าอีก2เดือนนี้ก็น่าจะแล้วเสร็จจะมาเชื่อมต่อไปจิ๊กซอกลายเป็นกล้อง300กว่าตัวในพื้นที่ของเทศบาลทั้งหมดนะครับรวมถึงเสียงตามสายด้วยซึ่งจะเป็นเสียงตามสายที่แต่ละชุมชนเนี่ยไม่ต้องมีสายลากไปไหนคือผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแท็บเล็ตออนไลน์ได้ทั้งหมดเป็นระบบ IP จะประกาศรวมแจ้งเตือนทั้ง32ชุมชนก็ได้จะประกาศแยกแต่ละชุมชนก็ได้นะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์ศูนย์บริการศูนย์ต่างๆก็จะอยู่ที่เทศบาลนะครับแต่ละชุมชนตัวทางชุมชนก็จะมีแต่ละเครื่องของตัวเองนะครับในส่วนของการบริการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของแต่ละชุมชนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับซึ่งมาเชื่อมต่อจิ๊กซอกับกล้องCCTVที่ตามสวนสาธารณะที่เสร็จไปแล้วนะครับตามแยกไฟแดงที่เสร็จไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาร่วมกันนะครับแล้วก็ยังมีจุดบางจุดที่อาจจะต้องทำตัวระบบไปเสริมนะครับตอนนี้ผมให้สำรวจพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือหน่วยงานราชการนะครับพื้นที่ของเราเองเนี่ยครับก็อยากจะให้มีกล้องพวกนี้เข้าไปด้วยในส่วนของเรื่องการเข้าออกหรือใครที่เข้ามาในพื้นที่หรืออะไรนะครับอาจจะไม่ได้ติดภายในตึกก็ติดแค่รอบนอกนะครับแล้วก็ไปเสริมในส่วนของเรื่องตามแยกไฟแดงหรือตามแยกจุดอับต่างๆที่ตอนนี้บางอย่างบางที่ยังมีอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีเคสต่างๆที่จะเราเอาตามรายงานที่มีการขอการดูกล้องมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตรงนี้มาเป็นจุดในส่วนของการดำเนินการเพิ่มเติ
5: ม
4: นะครับอีกจุดหนึ่งที่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับในส่วนของการดำเนินการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูเก็ตครับปลอดภัยได้มีกล้องระดับมาตรฐานจับได้ยกตัวอย่างที่เคสล่าสุดรถปูนนะครับอันนี้ก็ชัดเลยทะเบียนรถครับผม
5: โอ้โหเป็นการเชื่อมโยงสานต่อแล้วก็เป็นการยกระดับเมืองท่องเที่ยวระดับ ุณภาพนะคะที่เชื่อว่าจังหวัดภูเก็ตแม้นแต่พื้นที่เล็กๆอย่างเทศบาลนครภูเก็ตใจกลางเมืองของเราพร้อมที่จะต้อนรับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้ได้พูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะแล้วก็หลายประเด็นที่น่าจับตามองเลยแล้วก็เชื่อว่าอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอย่างมากคลายความข้อสงสัยไปหลายประเด็นเหมือนกันแล้วก็คงจะต้องรอคอยในเรื่องของภาพลักษณ์ใหม่แต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ได้ต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วย
4: ใช่ครับ
5: เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะให้ความร่วมมือในทุกด้านเลยทีเดียวนะคะเราเป็นกำลังใจให้การเราสนับสนุนการทำงานให้การพัฒนาพื้นที่การพัฒนาเมืองเท่ากับพัฒนาเศรษฐกิจในกระเป๋าของทุกคนด้วย
4: ใช่ครับ
5: เอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงค่ะที่สละเวลาพูดคุยกับทางรายการในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้ที่ฉันนภพรภัยพันธ์แล้วก็ท่านนายกสุภโชครองพิทักษ์พยัคฆ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
7: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงนายณรงค์ลำพึงนิดอายุ48ปีซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดชินวรยะลาก่อสร้างขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณหมู่ที่6บ้านดาราแปตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีจากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายจำนวน2คนใช้รถจักรยานยนต์1คันเป็นพาหนะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าก่อนใช้อาวุธปืนพกประกบยิงผู้เสียชีวิตบริเวณด้านหลังรถแมคโครแล้วหลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอทานโตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงยังคงประณามการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อัมรันแมหะสวทยลารายงาน
2: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นพร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
8: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์ยานพาหนะสำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีครอบคลุมกรณีรถที่ทำการโอนลอยรถที่สิ้นสภาพและรถที่ถูกแอบอ้างสวมสิทธิ์การยกเว้นเงื่อนไขด้านสถานะการศึกษาให้นักศึกษานอกระบบและอาชีวะนอกระบบที่อยู่ในวัยทำงานกระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่27กรกฎาคมนี้พร้อมย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
0: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือคบง.ได้มีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว D0 D7 และ D20 ลงลิตรละ2บาท40สตางค์หลังพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบยังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำกับต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงบนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันนักข่าวสอนแก้วคำรายงาน
2: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
9: ตามประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรที่มีนายบุญจงวงไตรรัตน์รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงทั้งนี้กรรมธิการตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบจังหวัดเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 9,000 ล้านบาทที่ก่อสร้างระยะแรกอย่างล่าช้าแต่ของงบประมาณดำเนินการระยะที่2วัฒนาตระเกตรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัย
13: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: จงกษัตริย์Pejabat Pelancongan dan Sukan Negeri Satun membawakan Menghayati Keindahan Warisan Peranakan atau Cuncum Yolwiti Pearanakan. Saksikan keunikan budaya Peranakan 6 wilayah Andaman, pertandingan Miss, Cilik Peranakan, Opera Cina atau Ngiu Nasyid dan pertunjukan Light Art Motion Mapping yang julung kali diadakan. Nikmati free concert lek, Rajmave Your Mood, No One Else, serta pelbagai hidangan enak menaiki tram. Jangan lepaskan peluang.

0: ได้มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
1: เตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลดนตรีที่หวานและสนุกที่สุดแห่งปีอบจ.ภูเก็ตชวนคุณมาฟินในงาน Phuket Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candy จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปูจ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
4: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 90

เริ่มต้นกับความคึกคักละฮะอีกหนึ่งเวอร์ชันของสาวเนสกาแฟนะฮะนี่คือระหมาดอารมณ์ต้นฉบับไม่ต้องบอกเลยทีเดียวนะฮะหลายคนรู้กันเป็นอย่างดีกับมาริวาน่านะฮะต้อนรับคุณเข้าสู่สปอร์ตทูเดย์ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์บ่าย 3 โมงนิดๆไปจนถึง 4 โมงเย็นโดยประมาณนะคะมาอัปเดตกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจกันได้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเรายังคงมีกิจกรรมทางด้านกีฬาหลายรายการเหลือเกินล่ะที่ทยอยนะคะเกิดขึ้นกันอยู่ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้มาเน้นย้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอย่างที่บอกเสร็จสิ้นกันไปอีกหนึ่งรายการของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะที่จัดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการต่อยมวยนะคะศึกมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026 The Hero Fight นะคะเราก็ได้แชมป์ในแต่ละรุ่นเป็นที่เรียบร้อยนะคะถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมเปิดเวทีให้กับนักชกหน้าใหม่ๆนะคะที่จะเข้าสู่พื้นที่นะคะวงการมวยอย่างมืออาชีพนะคะเป็นการปูพื้นฐานของเยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สนใจโดยเฉพาะระดับภูธรนะฮะให้มีพื้นที่ในส่วนของการแสดงศักยภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมวยไทยอย่างที่ทราบกันอย่างดีซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในวันที่9นะคะคุณผู้ฟังในวันที่9สิงหาคมนะคะอันนี้ตู่ถือโอกาสประชาสัมพันธ์กันไว้ก่อนล่วงหน้ากันเลยทีเดียวเพราะว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะนายกอู๊ดค่ะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะในนามของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตอีกหนึ่งพาร์ทเนี่ยท่านก็เป็นบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยก็มีการนำในส่วนของการแข่งขันชกมวยไทยรากหญ้าอันนี้เป็นระดับประเทศเลยนะคะที่มีการเปิดเวทีการแข่งขันนะคะศึกมวยไทยรากหญ้าสืบสานมวยไทยรากหญ้าสู่สากลประจำปี2569โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬามวยและกีฬาอาชีพเนี่ยนะฮะจัดขึ้นทั่วประเทศนะคะเป็นการเฟ้นหานักมวยหน้าใหม่ๆแต่ละภูมิภาคนะคะและก็เข้ารอบลึกๆกันไปเรื่อยๆค่ะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราในโซนภาคใต้เราจะเป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะในส่วนของการชกที่จะเป็นรอบชิงชนะเลิศในกลุ่มภาคนะฮะในส่วนของภาคกลางและภาคใต้นะฮะจะมาชิงชัยกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราในวันที่9สิงหาคมบริเวณพื้นที่ปลายแหลมสะพานหินนะฮะตรงหน้าศาลเจ้าตรงนั้นนะฮะอันนี้เกริ่นให้ได้ทราบกันก่อนภูเก็ตเราจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะเราเรียกว่าเป็นการจัดกิจกรรมนะคะอันนี้เป็นระดับส่วนระดับประเทศนะส่วนกลางนะฮะแต่ในพื้นที่ของเรานายกอู๊ดก็นำเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเวทีที่จะให้น้องๆในพื้นที่เองเนี่ยได้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตเราในกิจกรรมในระดับนะฮะประเทศเองและก็ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นด้วยสมกับเป็นเมืองของสปอร์ตซิตี้นะคะอ่ะก็ฝากกันด้วยก็แล้วกันนะคะไปกันต่อค่ะเดี๋ยวมีข่าวสารกิจกรรมทางด้านกีฬาหลายๆเรื่องนะคะมาเล่าสู่กันฟังประชาสัมพันธ์กันเน้นย้ำกันเช่นเคย

0: ีครับผมเรวัตอารีรอบครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับมีข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจโครงการ3ออบจท้าวิ่งนะครับอ่างนี้เป็นอ่างสุดท้ายเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำคลองกระทะประจำปีงบประมาณ 2,569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดวิ่งอ่างสุดท้ายที่อ่างเก็บน้ำคลองกระทะให้พี่น้องประชาชนอย่าลืมลงทะเบียนวันที่13 14ที่โรเบนสันฉลองนะครับอย่าลืมนะครับวันที่13และ14ที่โรเบนสันฉลองเวลาตั้งแต่ 10:30 น.เป็นต้นไปมีวันละ 1,000 หมดแล้วหมดเลยนะครับสิทธิของพี่น้องประชาชนนำบัตรประชาชน1ใบได้1ท่านเพียงเท่านั้นนะครับส่วนวันที่16นั้นเราจะลงออนไลน์ให้กับพี่น้องประชาชนอีก 1,000 คนนั่นหมายความว่า13 14ลงทะเบียนที่โรเบนสันฉลองพลาดจากการลงทะเบียนที่โรเบนสันฉลองกลับมาลงทางออนไลน์วันที่16อีก 1,000 คนนะครับและเราจะทำการแข่งขันในวันที่25กรกฎาคม2569นะครับตั้งแต่เวลา 14:30 นมารับเสื้อที่อ่างเก็บน้ำคลองกระทะทางเข้าหลวงกุฎุภาครับวันนี้อย่าลืมนะครับเที่ยวนี้มีรัศมีแขมาวิ่งกับเราด้วยนะครับขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจภูเก็ตดูแลประชาชน

0: สนาม3กลับมาแล้วจ้ากับกิจกรรม3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าวิ่งครั้งที่3ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำคลองกระทะตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตระยะทางเบาๆเพียงแค่5กิโลเท่านั้นรับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับเสื้อกิจกรรมสวยๆทานอาหารอร่อยๆลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษมากมายเปิดรับสมัครออนไซต์ 13-14 กรกฎาคมนี้ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเวลา 10:30 จนถึง 15:30 รับวันละ 1,000 คนเท่านั้นและออนไลน์ในวันที่16กรกฎาคมเริ่มต้น 10:00 เช้าเป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 1,000 รายชื่อไฮไลท์พิเศษสุดพบกับรัศมีแขมาร่วมสร้างสีสันภายในงานและติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่088-686-5163 3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าวิ่งสนาม3จ้า
1: ร ู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
2: สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

0: แล้วต่อเนื่องละค่ะนะคะเพลงสนุกๆนะคะให้คุณได้ยกย้ายกันในพักบ่ายๆกันนิดนึงก็แล้วกันสำหรับอีกหนึ่งเพลงเพราะนะคะก่อนหน้านี้ก็วงสหายล่ะก่อนหน้านั้นก็วงแอลกอฮอล์นะคะอยู่กันไปเรื่อยๆกับหน้าที่ของตู่แล้วก็สปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังเอาละในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยนะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะประจำปี2569ซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณในส่วนของการจัดการแข่งขันนะฮะปีนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเรากำหนดนะฮะจัดการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น20ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นเทควันโดนะฮะว่ายน้ำเปตองคาราเต้โดนะคะแบดมินตันฟุตซอลกอล์ฟวอลเลย์บอลในร่มยูยิสูกรีธาบาสเกตบอลบริดนะฮะบาสเกตบอล 3x3 นะคะอีสปอร์ตสนุกเกอร์มวยไทยเทคบอลฟุตบอลเชียร์และตะกร้อค่ะซึ่งแต่ละชนิดกีฬานะคะก็มีโปรแกรมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไว้ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะฮะเบื้องต้นอย่างที่บอกแล้วค่ะการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตในปีนี้ประจำ2569นะฮะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะยังคงที่จะพยายามผลักดันทุกชนิดกีฬานะฮะโดยฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นชมรมนะคะกีฬาแต่ละชนิดในส่วนของการแข่งขันนะคะในแต่ละปีส่วนหนึ่งก็อยากที่จะเฟ้นหานะคะน้องๆ นักกีฬาเยาวชนของเราเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไปซึ่งก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันในระดับภาคนะคะที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานเกินรอนี้นะคะคุณผู้ฟังในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะครั้งที่42ในรอบคัดเลือกภาค4หรือว่าเป็นการคัดเลือกระดับภาคใต้โดยจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพการคัดเลือกค่ะรวมไปถึงการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9ในช่วงพฤศจิกายนเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่วันที่11ถึง20พฤศจิกายนกับการคัดเลือกภาค4เยาวชนแห่งชาติอาวุโสแห่งชาติในการคัดเลือกระดับภาคใต้22ถึง27พฤศจิกายนเช่นเดียวกันณจังหวัดกระบี่ค่ะอย่างที่บอกนะวันเวลารวดเร็วมากเหลือเกินแป๊บๆต้นปีนี่มากลางปีแล้วนะฮะกรกฎาคมละเดี๋ยวก็จะคล้อยเข้าสู่ปลายปีพฤศจิกายนอีกไม่นานเกินรอนะฮะแต่ละสนามจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวเอาไว้จะประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ติดตามนะคะในแต่ละสนามเพื่อให้คุณผู้ฟังนะคะไปร่วมชมร่วมเชียร์น้องๆที่ทำการแข่งขันในแต่ละสนามแล้วก็ในแต่ละชนิดการแข่งขันด้วยก็แล้วกันนะคะซึ่งถือได้ว่าจะเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเรามากเลยทีเดียวล่ะค่ะ
1: คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
0: สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะนอกเหนือจากรายการในโซนของจังหวัดเราแล้วนะคะถ้าพูดถึงรายการใหญ่ๆอีกหนึ่งรายการที่เราก็ต้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจตอนนี้บอลโลกจบไปแล้วเรียบร้อยยินดีกับสเปนด้วยนะคะเอเชียนเกมครั้งที่20คุณผู้ฟังนะคะที่กำหนดจัดการแข่งขันนะคะในช่วงวันที่19กันยายนไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะฮะซึ่งทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะเตรียมความพร้อมกันอยู่ในตอนนี้มีการฝึกซ้อมกันอยู่นะคะญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันค่ะประเทศไทยเรานะคะมีการตั้งเป้าเหรียญทองเอาไว้อยู่ที่ประมาณ21เหรียญทองเลยทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมความพร้อมกันอยู่แล้วก็จะเข้าร่วมแข่งขัน983ชีวิตด้วยกันรอติดตามและให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยของเราได้นะคะในเอเชียนเกมครั้งที่20ของประเทศญี่ปุ่นนะฮะในช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมด้วยงานนี้นายกอุตของเราในฐานะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นด้วยนะฮะเพื่อให้กำลังใจนักกีฬาแล้วก็ติดตามการแข่งขันด้วยค่ะอันนี้หยิบมารายงานแล้วก็เล่าสู่กันฟังกันก่อนตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ

0: าร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีมาพัฒนาภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเขต4อำเภอถลางแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในพื้นที่เขตการเลือกตั้งได้แก่ตำบลเทพวสตรีหมู่ที่5หมู่ที่7หมู่ที่8และหมู่ที่9พี่น้องที่อยู่ในตำบลสาคูทั้งตำบลยกเว้นหมู่ที่1และตำบลเชิงทะเลหมู่ที่4และหมู่ที่6ในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 8:00 นจนถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาศัยอยู่การเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีพัฒนาท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะ

33กลับมาแล้วจ้ากับกิจกรรม3อำเภอ3ออบจ.ท้าวิ่งครั้งที่3ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำคลองกระทะตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตระยะทางเบาๆเพียงแค่5กิโลเท่านั้นรับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับเสื้อกิจกรรมสวยๆทานอาหารอร่อยๆลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษมากมายเปิดรับสมัครออนไซต์13-14กรกฎาคมนี้ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเวลา 10:30 จนถึง 15:30 รับวันละ 1,000 คนเท่านั้นและออนไลน์ในวันที่16กรกฎาคมเริ่มต้น 10:00 เช้าเป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 1,000 รายชื่อไฮไลท์พิเศษสุดพบกับรัศมีแขมาร่วมสร้างสีสันภายในงานและติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่088-686-5163 3 อำเภอ 3 อ.อบจ. ท้าวิ่งสนาม 3 จ้า

พลงเพราะๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะนี่คือคนถูกของของเมนทัลนั่นเองนะฮะนอกเหนือจากบุษบาดังเธอมีเครื่องรางเพลงนี้ก็ถือได้ว่าโดนใจหลายๆคนเหมือนกันนะฮะวังลงไหลใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะเสาร์นี้แล้วเนาะก็3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าวิ่งนะคะที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมงานวิ่งที่น่าสนใจนะคะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งนายกเรวัตเองนะคะก็ฝากมาประชาสัมพันธ์ในรายการเราด้วยเหมือนกันนะคะว่าอย่าลืมนะหลายๆท่านที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะคะแล้วก็ไปเช็คสิทธิ์กันได้แล้วเนาะเพราะว่าเปิดให้เช็คมาตั้งแต่23กรกฎาคมแล้วนะคะว่าชื่อของคุณเนี่ยอยู่ในสิทธิ์ที่ได้รับหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ไปยืนยันสิทธิ์ไปรับเสื้อไปรับคูปองแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันในวันเสาร์นี้เลยนะคะ25กรกฎาคมสตาร์ตั้งแต่บ่าย 2:30 นนะไปลงทะเบียนกันได้ไปยืนยันสิทธิ์กันได้นะคะหลังจากนั้นก็รอเวลานิดนึงเราจะปล่อยตัวประมาณ 5:00 นโดยประมาณนะคะมีกิจกรรมดีๆมีเพลงเพราะๆนะคะมีอาหารอร่อยๆให้คุณได้ไปร่วมกิจกรรมกันและสนามสุดท้ายนี้ทราบว่ามีพี่รัศมีแขมาสร้างสีสันในงานด้วยนะคะไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปเต้นแอโรบิกไปเดินไปวิ่งระยะทาง5กิโลเท่านั้นเองเนาะกับอ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะคะในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตของเราสนาม3สำหรับกิจกรรม3อำเภอ3อบจ.ท้าวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณนั่นเองนะคะอาจเป็นอีกหนึ่งรายการที่ไม่อยากให้คุณพลาดค่ะเดินทางกันในช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะฮะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราก็ยังคงที่จะพร้อมสนับสนุนนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ในหลายๆรายการนะฮะอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจคุณผู้ฟังอันนี้ถือโอกาสมาเล่าในช่วงท้ายรายการเลยก็แล้วกันก่อนที่จะส่งเพลงเพราะให้คุณได้ฟังต่อเนื่องก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงเนาะไหนๆก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะฮะกับภารกิจของนายกอู๊ดในฐานะเป็นบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะอีกหนึ่งพาร์ทสำคัญในการที่จะเดินหน้าสนับสนุนนะคะกิจกรรมกีฬาทั่วประเทศนะคะไม่เฉพาะแค่จังหวัดภูเก็ตของเราเท่านั้นนะฮะก่อนหน้านี้ท่านมีโอกาสได้ไปร่วมเดินทางนะคะไปส่งนะฮะสนับสนุนกิจกรรมดีๆนะคะในส่วนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเขาร่วมกับตชด.ค่ะมีการส่งมอบสนามกีฬานะคะให้กับทางด้านโรงเรียนตชด.ในพื้นที่นะคะจังหวัดเชียงรายซึ่งในส่วนของกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังเนาะคือเขามีลานกีฬาเขาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเรียกว่ายังคงที่จะเป็นพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้สะดวกมากยิ่งนักนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็เลยสนับสนุนก็ประมาณส่วนหนึ่งค่ะไปปรับนะฮะให้เป็นลานอเนกประสงค์นะคะทั้งเล่นกีฬาได้นะคะเติมสีสันให้หน่อยสำหรับสนามกีฬาทั้งวอลเลย์เอ่ยนะคะบาสเกตบอลเอ่ยหรือว่าเป็นลู่วิ่งเล็กๆนะคะให้กับน้องๆได้มีกิจกรรมทำกันในพื้นที่ของโรงเรียนตชด.นะฮะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการสร้างฝันให้กับน้องๆนะฮะเพราะว่าณปัจจุบันเราก็มีนักกีฬาทีมชาติไทยของเราหลายคนนะคุณผู้ฟังนะที่เป็นนักกีฬานะคะมาจากต่างถิ่นต่างแดนนะฮะเป็นนักกีฬาที่กว่าจะเติบโตมาเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ปัจจุบันเนี่ยก็ล้วนแล้วนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะมาจากต่างจังหวัดนะคะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างด้อยโอกาสในบางพื้นที่นะฮะแต่ว่าก็ความตั้งใจนะแล้วก็ความสามารถของนักกีฬาเหล่านั้นทำให้นะคะเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในแต่ละชนิดกีฬาก็ถือได้ว่าไม่ยากนะคะแต่ในส่วนของการทำโครงการนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะคะให้มาสนใจทั้งเรื่องของกีฬานะคะห่างไกลจากยาเสพติดมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่เพิ่งจัดพื้นไปเขาใช้ชื่อโครงการว่าโรงเรียนแห่งความรู้สุขศาลาแห่งความหวังค่ะมุ่งที่จะพัฒนาสนามกีฬานะคะปรับภูมิทัศน์ให้กับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยแล้วก็จัดหาอุปกรณ์กีฬานะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีบาสเกตบอลฟุตบอลนะคะวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้กับน้องๆนะคะได้ใช้อุปกรณ์เหล่านั้นนะคะมาเล่นออกกำลังกายและอาจจะเป็นอีกหนึ่งการเริ่มต้นการเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคตด้วยนะฮะเอาล่ะ
ละค่ะเป็นอีกหนึ่งแรงเล็กๆนะคะที่เกิดขึ้นเป็นโรงเรียนที่10แล้วนะคะในรอบ2ปีเพราะว่านี่เป็นปีที่2สำหรับการจัดโครงการนี้ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับตชด.ด้วยนะคะและหากก็หยิบมารายงานให้คุณได้รับฟังกันนะคะในขณะเดียวกันนายกอู๊ดเองก็มีชื่อโอกาสได้พูดคุยกับน้องๆนะฮะชนบทนะฮะต่างๆหรือว่าน้องๆตามโรงเรียนต่างๆที่ได้ไปร่วมกิจกรรมกันก็รู้สึกนะฮะก็ชื่นชมนะฮะในส่วนของทุกๆหน่วยงานนะฮะที่มีส่วนสำคัญในการทำโครงการครั้งนี้นะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามแต่นะฮะถึงแม้ว่าจะมีการสนับสนุนก็ตามแต่กว่าจะไปถึงฝันได้ไม่ใช่แค่แรงผลักดันหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะสนับสนุนในทุกๆโอกาสกับทุกๆหน้าที่ให้รู้การดำเนินงานของแต่ละคนนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่จะทำให้การเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่นะคะได้มีมากขึ้นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราก็เช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะถือโอกาสส่งเพลงพร้อมให้คุณได้ฟังนะคะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงเนาะแล้วก็กลับมาติดตามกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณสวทภูเก็ตกับการอนุเคราะห์ช่วงเวลาดีๆให้เราได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารสวัสดีค่ะ

0: เทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงติดตามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพร้อมกำชับเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: พลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายอายุ10ปีเสนาธิการทหารบกได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินมาตรการรับมือโดยกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานน้อมบูรณาการการปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยืนยันว่าจะตามค้นหาทุกหมู่บ้านและทุกพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานกสทช.ยกระดับมาตรการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้แทนกว่า30หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์
7: พลตำรวจเอกณัฐธรพระสุนทรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่ากสทช.จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายสกัดคอลเซ็นเตอร์ฟื้นคืนชีพเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและสกัดกั้นภัยออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผู้แทนกว่า30หน่วยงานเข้าร่วมเพื่อบูรณาการข้อมูลและกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการส่งข้อความ SMS หลอกลวงมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับที่ผ่านมากสทช.จึงดำเนินมาตรการปราบปรามอย่างต่อเนื่องผ่านแนวทางซิมเสาสายควบคู่กับการบังคับใช้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีส่งผลให้สถิติการถูกหลอกลวงของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรกลดลงมากกว่า50%กสทช.และภาคีเครือข่ายจะดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันเชิงรุกตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ นันพัชแสนตุ้มรายงาน
1: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบคงอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่3.95 บาทต่อหน่วยสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยกำหนดค่า FT เรียกเก็บไว้ที่16.23 บาทต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78 บาทต่อหน่วยจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่3.95 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเลขาธิการสำนักงานกกพ.กล่าวว่าแม้ประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าจริงจะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่41.27 บาทต่อหน่วยแต่กกพ.ได้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ callback จำนวนกว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าควบคู่กับการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมจำนวนกว่า 31,268 ล้านบาทไว้แทนประชาชนส่งผลให้สามารถคงค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ในระดับเดิมได้สำเร็จกกพ.จะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลกเพื่อให้การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในงวดต่อไปมีความเหมาะสมโปร่งใสเป็นธรรมและรักษาสมดุลระหว่างภาระค่าครองชีพของประชาชนกับเสถียรภาพระบบพลังงานของประเทศปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา16 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสตึกพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสาอำเภอกาญจนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนอำเภอถ้ำพันราอำเภอฉวางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอท่าศาลาร
10: ับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4 โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5 แยกข่าวจากสถานี

สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการให้แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับอยู่กับทางสวทชทุ่งสงครับ FM 97 MHz กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับและแน่นอนครับรายการนี้ยังคงมีบุคลากรน่ารักน่ารักคุณภาพครับแก้วเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุมระบบทั้งหมดภายในห้องสตูดิโอของเรานะครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็ญคุณโยฮันกัญจนวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนโคตรครับควบคุมการผลิตโดยนายวชระบรรเย็นผอ.สวทช.ทุ่งสงอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็ติดตามรับชมรับฟังนะครับรายการหาแยกข่าวสวทช.ทุ่งสงได้ทุกวันพฤหัสแบบนี้นะครับอาทิตย์เว้นอาทิตย์กับทางสรทุ่งส่ง FM 97แล้วก็เร็วๆนี้ครับรายการให้ยาข่าวโดยจะมีการปรับรูปแบบสักเล็กน้อยนะครับให้เข้ากับช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงที่มีอยู่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสารคดีใต้ร่มพระบารมีนะครับครึ่งชั่วโมงในครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีในเรื่องของช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ช่วง PRD Service นะครับช่วงแรกของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราวนโยบายภาครัฐและก็ข่าวสารภายในพื้นที่ภาคใต้ของเราในเขตของสปท5นะครับแล้วก็ในช่วงของ PRD Service เดี๋ยวจะนำข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระเล็กๆน้อยๆเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจจากทางกรมประชาสัมพันธ์มาฝากให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบกันนะครับและแน่นอนว่าในช่วงของอันนี้ซ้อมก่อนเนาะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้เดี๋ยวคราวหน้าจะเป็น

ความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2568เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศอีกด้วยโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำท่วมขังตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภัยอันจะเกิดจากน้ำในอนาคตด้วยนะครับโครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ซึ่งประกอบไปด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการนะครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งกำชับให้กรมชลประทานปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนพร้อมติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดนะครับโดยคำนึงถึงความประหยัดความคุ้มค่าและการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว4กิโลเมตรโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงตำบลพัดตรงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจาก315บาทเป็น 359.52 ล้านบาทครับหรือว่าคิดเป็นการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 44.52 ล้านบาทครับพร้อมกับขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณ2563ถึง2568เป็น2563ยาวไปจนถึงปี2570ครับเมื่อโครงการแล้วเสร็จเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลพัดตรงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำช่วยลดภาระช่วยลดปัญหานะครับลดเรื่องของความสูญเสียความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาได้ในระยะยาวด้วยนะครับปัญหาอุทกภัยเนี่ยในภาคใต้ก็เป็นในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำแล้วพวกเรานะครับในพื้นที่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็คอยที่จะมีการวางแผนนะครับถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะสามารถป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกันก็คือในเรื่องของโครงการนะครับเรื่องของงานสัมมนาไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยผนึกกำลัง5กระทรวงยกระดับทุนมนุษย์พัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลนะครับไทยคนไทยทุกช่วงวัยนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชัยวีรกูลก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ได้มุ่งเน้นการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นก็คือทรัพยากรบุคคลหรือว่าคนไทยทุกคนนั่นเองครับซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะแบบอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้นะครับแล้วรวมไปถึงในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วยซึ่งนี่เป็นการผนึกกำลังของ5กระทรวงประกอบไปด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมขออภัยประกอบไปด้วยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรือว่ากระทรวงอวนะครับแล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีกระทรวงทั้งหมดนี้5กระทรวงนะครับแล้วก็นำโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวเนี่ยได้เข้ามาในส่วนของการนำเสนอแผนปฏิบัติการนะครับไลฟ์ลองซัพพอร์ตเพื่อเป็นการดูแลแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดช่วงชีวิตเลยแล้วยังมีการแถลงผลงานรอบ90วันของทั้ง5กระทรวงอีกด้วยนะครับในงานนี้ซึ่งก็ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านนโยบาย TCAT 69เท่าเทียมนะครับการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้สำหรับเกษตรกรแล้วก็ผู้ใช้แรงงานด้วยมีในส่วนของการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้เกษตรกรการยกระดับสิทธิสวัสดิการผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบางการเข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลและสวัสดิการสังคมอย่างยั่งยืนตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหมดที่กล่าวไปนี้ก็คือเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ในครั้งนี้ครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเพื่อที่จะพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งมีรายได้นะครับพร้อมกับขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจใหม่ในระดับสากลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับเน้นย้ำของจุดยืนที่ว่าไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังนั่นเองครับเอาละครับเรามาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับข่าวล่าสุดเลยใน

พื้นที่ของอำเภอทุ่งสงเรานี่เองครับตำรวจทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็โชว์ผลงานนะครับรวบผู้ต้องหายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 1.6 ล้านเม็ดเงินสดกว่า 1.33 ล้านบาทขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ทำการกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มแข็งเพื่อความปลอดภัยของเยาวชนและก็พี่น้องประชาชนด้วยนะครับในช่วงสายของวันนี้นะครับที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพรชัยกระจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมคิดกาลสุวรรณนายอำเภอทุ่งสงพันตำรวจเอกสมพรนิติพักนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงและก็เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเนี่ยได้ร่วมกันแถลงผลจับกุมนะครับคดียาเสพติดซึ่งก็ได้ผู้ต้องหา1รายทราบชื่อคือนายมณีหรือว่าตาลรัตนสุภาอายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่5/1หมู่ที่6ตำบลนาหลวงเสนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมของกลางยาบ้า 1,559,942 เม็ดนะครับหรือตีกลมๆว่า 1.6 ล้านเม็ดเลยนะอายุอาวุธปืนเนี่ยปืนสั้น2กระบอกปืนลูกซอง1กระบอกแล้วก็เครื่องกระสุนนะครับจำนวน1มีรถกระบะ3คันเงินสดกว่า 1.33 ล้านบาทสร้อยคอทองคำและของกลางอื่นๆอีกหลายรายการเลยนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่จับชุดจับกุมเนี่ยก็ได้รับแจ้งเบาะแสจากทีมสายลับว่าจะต้องมีเหตุนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้สืบทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่จึงได้สืบสวนจนทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดครั้งใหญ่นะครับทางทีมปฏิบัติการก็ได้มีการนำกำลังเข้าตรวจสอบนะครับเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าผู้ต้องหายืนอยู่ข้างรถยนต์ของกลางจึงได้แสดงตัวเข้าจับกุมซึ่งผู้ต้องหาได้พยายามหลบหนีแต่ก็สามารถควบคุมผู้ต้องหาเอาไว้ได้นะครับในเวลาต่อมาจากนั้นเนี่ยผู้ต้องเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังได้มีการตรวจค้นภายในบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็พบของกลางอีกจำนวนหนึ่งจึงได้มีการตรวจยึดพร้อมกับนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงเพื่อดำเนินคดีทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยที่สามารถจับกุมแล้วก็ยึดของกลางในครั้งนี้ได้เป็นจำนวนมากนะครับตลอดจนช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยที่ได้มีการร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็งจนเห็นผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับมาตรการการยึดทรัพย์เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเครือข่ายยาเสพติดดังนั้นจึงขอฝากถึงผู้ที่มีความคิดที่กำลังจะค้ายาเสพติดนะครับขอให้ล้มเลิกความคิดนั้นตั้งแต่เสียตอนนี้เลยแล้วก็หันมาประกอบอาชีพสุจริตร่วมกันพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปนั่นเองครับอีกหนึ่งภารกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของเราวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่เลยนะครับกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่วันนี้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรในการลุยตรวจ6จุดขุดลอกร่องน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งแล้วก็หนุนประมงท้องถิ่นด้วยนะครับโดยวันนี้ครับนายสันเพชรบุญญามณีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะทำงานก็ได้เดินทางลงมาพื้นที่จังหวัดชุมพรวันนี้นะครับเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาตะกอนดินตื้นเขินแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องชาวประมงในพื้นที่เนี่ยซึ่งมีรวมทั้งสิ้น6จุดสำคัญครอบคลุมพื้นที่4อำเภอนะครับประกอบไปด้วยจุดปฏิบัติงานจุดแรกก็คือพื้นที่ขุดลอกปากร่องน้ำคลองปะทิวอำเภอปะทิวนะครับจุดต่อมาคือพื้นที่ขุดลอกร่องน้ำคลองบางสนอำเภอปะทิวจุดถัดมาคือพื้นที่ท่าเทียบเรือ3เสียบอำเภอเมืองชุมพรแล้วก็มีจุดพื้นที่ปากร่องน้ำคลองสวีเท่าอำเภอสวีพื้นที่ปากร่องน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายคือพื้นที่ปากร่องน้ำคลองละแมอำเภอละแมนะครับซึ่งทางด้านนายสันเพชรก็เปิดเผยครับว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางน้ำแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคดังนั้นการลงพื้นที่ชุมพรในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการเน้นย้ำกำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเอาไว้นะครับแต่ตามปฏิบัติตามมาตรฐานวิศวกรรมแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยเพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านและเรือพาณิชย์เนี่ยสามารถเข้าออกร่องน้ำได้อย่างปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงช่วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำแล้วก็ทางระบายน้ำ
ในช่วงฤดูมรสุมนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลันอีกทางหนึ่งด้วยนั่นเองครับเอาละครับเรามาในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงกันบ้างนะครับไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในคราวนี้นี่ทางจังหวัดได้มีการหาแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องของการให้บริการรถขนส่งสาธารณะแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยของภายในท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีครับโดยในที่ห้องประชุมท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีครับนายจุมพลวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้นายจักริดฟังชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเข้าร่วมประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองขนส่งจังหวัดผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีแล้วก็ตัวแทนผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะหลังจากที่ได้มีการเกิดเหตุการทะเลาะวิวาท นะครับทำร้ายร่างกายระหว่างผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการนำเสนอข้อมูลเผยแพร่คลิปออนไลน์นะครับในสื่อออนไลน์ในโซเชียลต่างๆด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ก็ได้สืบสวนสอบสวนแล้วก็ทราบว่าผู้เสียหายเคยขับรถรับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชัน1นะส่วนผู้ก่อเหตุเคยขับรถลิมูซีนหรือว่าประเภทแท็กซี่นะครับรับส่งผู้โดยสารในสนามบินแล้วก็ทราบว่าทั้ง2ฝ่ายนี้มีประเด็นเรื่องขัดแย้งกันมาก่อนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแล้วก็ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายด้วยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดขึ้นเพื่อร่วมหาแนวทางในการป้องกันปัญหาการแย่งผู้โดยสารระหว่างรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็รถลิมูซีนแท็กซี่ที่รับส่งผู้โดยสารภายในสนามบินแล้วก็จัดระเบียบขนส่งสาธารณะภายในสนามบินร่วมกันดูแลความปลอดภัยในส่วนของผู้ใช้บริการภายในสนามบินนะครับที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาให้บริการรถขนส่งนะครับสาธารณะที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีและที่มีการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยภายใต้ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรถขนส่งสาธารณะแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของทุกฝ่ายก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่เดินทางสัญจรผ่านท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีในการนี้ครับข้ามฝั่งไปฝั่งอันดามันกันบ้าง นะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตณขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัด Global Wellness Summit 2026นะครับยกระดับสู่ศูนย์กลาง Wellness โลกนั่นเองครับโดยทางด้านนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลเรือโทวีรตมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ได้ให้การต้อนรับนายแพทย์ศักดาอัลภานะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนางศรีจัญญาโชติผู้อำนวยการกองเวลเนสนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการประชุมหารือสำรวจความพร้อมการจัดงาน Global Wellness Summit 2026ซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้นะครับแล้วก็จะมีขึ้นในวันที่10ถึง13พฤศจิกายน2569ที่โรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ตนะครับทั้งนี้เป็นการเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆนะครับในการจัดงานโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการเตรียมการรับเสด็จนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและมีประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากการหารือร่วมกันทางคณะก็ได้มีการลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดงานและก็พื้นที่รองรับกิจกรรมต่างๆเพื่อประเมินความพร้อมด้านสถานที่ระบบอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการในภาพรวมเพื่อให้การจัดงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลประกาศความพร้อมถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางเวลเนสระดับโลกด้วยนั่นเองนะครับครับนี่คือเรื่องราวคร่าวๆในช่วงของรู้เรื่องรักทันข่าวใต้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมจะมาเสนอในเรื่องของนโยบายภาครัฐการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบนของสปท.5นะครับแล้วก็มาปิดท้ายรายการในของวันนี้กับช่วง PRD Service นะครับวันนี้เรามาบอกข่าวดีกันถึงเรื่องการสมัครแรงงานไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับกระทรวงแรงงานก็เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงาน
ในประเทศสิงคโปร์จำนวน220อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ toea.doe.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงในเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับทางด้านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยก่อนนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าสร้างโอกาสให้แรงงานไทยนั้นได้มีงานทำในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานก็เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทรวม5ตำแหน่งจำนวน220อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการรับสมัครครั้งนี้เนี่ยเป็นในส่วนของการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือว่าค่าดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพหรือว่าค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับก็ได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคนะครับโดยมีเงินเดือนตั้งแต่ประมาณ 24,142 บาทไปจนถึง 44,472 บาทครับตามตำแหน่งและบริษัทที่เข้าทำงานทั้งนี้เนี่ยผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีอายุ20ถึง45ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือว่าม.6ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนดเอาไว้ในแต่ละตำแหน่งนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในช่วง PRD Service นะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกหนึ่งเรื่องนะครับในช่วงนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์วุ่นวายมากมายแล้วก็ทำให้เกิดเฟคนิวข่าวปลอมนะครับการกู่ข่าวปลอมเนี่ยสร้างเรื่องเท็จจะทำให้ประชาชนตื่นตกใจเนี่ยจะมีโทษความผิดตามกฎหมายนะครับเน้นย้ำนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา384ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จหรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจนเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจมีความผิดตามกฎหมายนะครับโทษทางกฎหมายจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเน้นย้ำก่อนแชร์ข้อมูลข่าวสารใดๆตรวจสอบให้แน่ใจนะครับจากแหล่งข่าวหรือหน่วยงานทางการอ่านเนื้อหาให้ครบก่อนแชร์แล้วก็ไม่ส่งต่อข่าวที่ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับช่วยกันหยุดข่าวปลอมคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์นะครับนี่คือความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากให้ในรายการให้ข่าววันนี้จากทางสวทุ่งส่ง FM 97นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเตรียมพบกับรายการสารคดีใต้ร่มพระบารมีกันนะครับคุณผู้ชมผู้ฟังสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงอยู่กับดิฉันนอพันพรายพันจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนั้นจะเจอคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียง70สถานีทั่วทุกภูมิภาครวมเผยแพร่ออกอากาศให้คุณผู้ชมผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะเริ่มกันที่ช่วงแรกค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะที่ภาพเก่าในวันนี้ค่ะไม่ใช่เพียงภาพแห่งอดีตแต่คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงงดงามอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตผ่านพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกนิกรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นรากฐานสำคัญของแผ่นดินไทยแม้การเวลาจะผ่านเนิ่นนานไปแต่พระราชปณิธานยังคงได้รับการสืบสานผ่านวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้และเราไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: จังหวัดภูเก็ตเป็นดินแดนที่โอบล้อมด้วยท้องทะเลอันดามันงดงามด้วยธรรมชาติเปี่ยมด้วยความหลากหลายของผู้คนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาชาวภูเก็ตต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในทุกภูมิภาคแม้ว่าพระราชกรณียกิจจำนวนมากจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตแต่ผลแห่งพระราชดำริและพระราชปณิธานได้แผ่ขยายมาถึงพื้นแผ่นดินแห่งนี้และยังคงปรากฏให้เห็นผ่านวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงปัจจุบันพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในชนบทและพื้นที่ห่างไกลพระองค์ทรงเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้แนวพระราชดำรินี้นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศแม้ว่าภูเก็ตจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่จังหวัดแห่งนี้ยังคงมีชุมชนที่รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนชาวไทยมุสลิมหรือชุมชนชาวเลที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลแต่ละชุมชนล้วนมีภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนทั้งงานหัตถกรรมงานจักสานงานผ้าปาเต๊ะและศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญมาตลอดพระชนชีพหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สร้างความประทับใจแก่ประชาชนชาวไทยคือการทรงฟื้นฟูและส่งเสริมผ้าไทยพระองค์มิได้ทรงมองว่าผ้าไทยเป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่ทรงเห็นว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์ทรงทำให้ผ้าไทยได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและบนเวทีนานาชาติจนได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระมารดาแห่งการอนุรักษ์ผ้าไทยสำหรับชาวภูเก็ตพระราชปณิธานดังกล่าวได้จุดประกายให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของผ้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าปาเต๊ะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวอันดามันปัจจุบันผ้าปาเต๊ะได้รับการนำมาประยุกต์ใช้ในงานราชพิธีงานวัฒนธรรมงานเทศกาลและการแต่งกายของคนรุ่นใหม่แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์สามารถดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาได้อย่างงดงาม นอกจากการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วพระองค์ยังทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งพระองค์ทรงตระหนักว่าป่าไม้เป็นต้นกำเนิดของสายน้ำเป็นแหล่งอาหารเป็นบ้านของสัตว์ป่าและเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตของประชาชนจึงทรงสนับสนุนการฟื้นฟูป่าไม้การปลูกต้นไม้และการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วประเทศสำหรับจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าต้นน้ำป่าชายเลนแนวปะการังและชายหาดที่สวยงามพระราชดำริดังกล่าวมีความหมายอย่างยิ่งเพราะทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไม่เพียงเป็นความงดงามของจังหวัดแต่ยังเป็นแหล่งทำกินของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวการร่วมกันปลูกป่าฟื้นฟูป่าชายเลนอนุรักษ์ชายฝั่งและดูแลทรัพยากรทางทะเลจึงเป็นการสืบสานพระราชปณิธานที่ยังคงมีคุณค่ามาจนถึงทุกวันนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ชาวภูเก็ตจดจำพระองค์ด้วยความซาบซึ้งคือพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่หรือหมู่บ้านเล็กๆความเสียสละและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยจำนวนมากดำเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทุกวันที่12สิงหาคมของทุกปีจังหวัดภูเก็ตจะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยยมงคลกิจกรรมจิตอาสาการปลูกต้นไม้การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การบริจาคโลหิตการดูแลผู้ด้อยโอกาสและกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมายกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงพิธีการหากแต่เป็นการเปลี่ยนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้กลายเป็นการลงมือทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมสำหรับคนภูเก็ตความทรงจำที่มีต่อพระพันปีหลวงจึงไม่ใช่เพียงภาพบรมฉายาลักษณ์ในอดีตหากแต่เป็นคุณค่าที่ดำรงอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนและเป็นการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเสียสละความพอเพียงความรักในบ้านเกิดและการร่วมกันดูแลพื้นแผ่นดินไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปแม้การเวลาจะผ่านไปแต่พระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงได้รับการสืบสานผ่านการกระทำของประชาชนทั่วประเทศรวมถึงชาวภูเก็ตที่ยังคงร่วมแรงร่วมใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมและสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรนี่คือความทรงจำที่ไม่ใช่เพียงการจดจำเหตุการณ์ในอดีตหากแต่เป็นความทรงจำที่ยังคงมีชีวิตและสะท้อนผ่านการกระทำของผู้คนในทุกวันนี้เป็นความทรงจำที่งดงามและจะยังคงถูกส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อให้พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระพันปีหลวงยังคงประทับอยู่ในหัวใจของชาวภูเก็ตตราบนานเท่านานตรีทิพย์ พยนิพาเลิศเดชานนท์และทีมงานสวทภูเก็ตรายงาน
1: และนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีได้เป็นเพียงเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์หากยังคงสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยผ่านการอนุรักษ์พื้นป่าการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการทำความดีเพื่อส่วนรวมสำหรับชาวภูเก็ตค่ะความทรงจำอันงดงามเหล่านี้จะยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงต่อไปนั้นเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะตามรอยพระเมตตาสร้างพลังแห่งความภักดีไปติดตามได้กันในช่วงนี้ค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: สามสถาบันหลักของพี่น้อง ประเทศไทยของเรานั้นประกอบด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นอันที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดส่วนผมนั้นไม่ได้ทำเพียงหน้าที่ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเองนั้นยึด3สถาบันเป็นหลักอยู่แล้วและก็พี่น้องประชาชนมีความโศกเศร้ามากมายซึ่งเราได้สูญสิ้นพระพันปีหลวงเราเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าพระพันปีหลวงนั้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ซึ่งทำงานคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาโดยตลอดแล้วเราต้องยอมรับว่าโครงการหลายโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือโครงการพระราชดำริไม่ต่ำกว่า 4,000 โครงการก็ต้องยอมรับต่อไปว่าในแต่ละโครงการนั้นเป็นทั้งเศรษฐกิจฐานรากเป็นทั้งดูแลคนในชุมชนเป็นทั้งดูแลเรื่องของระบบสาธารณสุขและเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยสร้างความรักชาติรักศาสนาและรักสถาบันพระมหากษัตริย์การที่กระทรวงมหาดไทยไม่มีนโยบายให้พี่น้องประชาชนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลที่เรียกว่าอบต.เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครภูเก็ตหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้มีโครงการไปกราบพระบรมศพแต่เนื่องด้วยมีข้อจำกัดจากท้องถิ่นเล็กๆที่ผมได้เอ่ยนามวันเวลาและงบประมาณผมเองได้รับคำบอกกล่าวจากพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ในทั้ง17ตำบลและ3อำเภอเห็นควรว่าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้ดำเนินรายได้ดำเนินโครงการนี้ต่อไปเพราะพี่น้องประชาชนนั้นมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหมายมีความตั้งใจที่จะไปกราบพระบรมศพที่กรุงเทพมหานครผมเองเห็นด้วยในการจัดโครงการกราบพระบรมศพนี้แต่ในการไปกราบพระบรมศพเพียงอย่างเดียวผมว่าที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนได้ไปศึกษาดูงานตามพื้นที่ศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้สร้างความคุณูปการแก่พี่น้องคนไทยพี่น้องชาวไทยมาโดยตลอดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็มาร้องขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้จัดโครงการดังกล่าวการจัดโครงการดังกล่าวผมเชื่อว่ามีทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานปลัดและสำนักงานเลขาไปกราบพระบรมศพนั้นไม่ต่ำกว่า 5-6,000 ชีวิตซึ่งผู้คนนั้นก็มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดการเติมเต็มสิ่งที่ประชาชนต้องการไปกราบพระบรมศพในครั้งนี้ครับผมคิดว่าประการที่หนึ่งเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนเก่งของสังคมส่วนที่สองนั้นสิ่งที่พวกเรานั้นได้ยึดมั่นในหลักคำสอน

0: ที่ท่านได้สั่งสอนออกมาเป็นสิ่งที่เรานั้นจะได้ไปพึงปฏิบัติแล้วสิ่งสำคัญในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่บอกว่าทำไมเราต้องเดินเร็วทำไมเราต้องไปเร็วเพราะความทุกข์ของพี่น้องประชาชนนั้นไม่รอใครสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนั้นพวกผมในคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าเพื่อนราชการได้นำใส่ก้าวใส่กระหม่อมว่าความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนั้นไม่ได้รอใครเราเองจึงทำงานมาตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนครับการสร้างจิตสำนึกนั้นเราเองบอกผ่านสื่อบอกผ่านการโครงการอบรมและโครงการต่างๆที่ให้กับพี่น้องประชาชนอยู่หลายโครงการการสร้างจิตสำนึกนั้นตั้งแต่เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากโครงการนี้แล้วเนี่ยก็เป็นโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจฐานรากดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนโดยผ่านรอพอสตอที่เรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามที่สมเด็จย่าก็มีโครงการพออสวซึ่งสมัยก่อนนั้นไม่มีโอกาสได้เข้าถึง เรื่องของระบบสาธารณสุขวันนี้กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มียุทธศาสตร์ที่บอกว่าส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เดินตามต่อจากกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นการขับเคลื่อนผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นด่านหน้าที่ดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องภูเก็ตมาเป็นเวลายาวนานและพี่น้องคนไทยมาเป็นเวลายาวนานรพสตนั้นดูแลขั้นปฐมภูมิผมเองก็ตัดสินใจในการทำโครงการอยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอไปสู่ที่ชุมชนเราเองได้คิดโครงการนี้เพื่อจะลดแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลของรัฐทั้ง4แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลทลางโรงพยาบาลป่าตองและโรงพยาบาลฉลองรวมถึงโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้วยครับนอกเหนือจากสิ่งที่ผมได้กล่าวเอ่ยกล่าวมาถึงเนี่ยเราดูแลเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมผู้คนให้มีอาชีพสิ่งสำคัญครับต้องทำให้คนนั้นเป็นคนเก่งและเป็นคนดีของสังคมและเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างในเพื่อนท้องถิ่นด้วยกันก็ดีจังหวัดก็ดีรัฐบาลก็ดีที่ทำมาอย่างเช่นหนึ่งงานที่เราควรจะต้องเติมเต็มไปในสายของเกี่ยวกับเรื่องของดูแลของสุขภาพของคนดูแลเรื่องของการศึกษาดูแลเรื่องของสังคมดูแลเรื่องของเศรษฐกิจดูแลเรื่องของวัฒนธรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมมองข้ามไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำผมเองก็ตัดสินใจก็ได้อุดหนุนเงินไปยังมูลนิธิอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตได้ไปกันเก่าจิตใจโดยผ่านโต๊ะอิหม่ามหรืออุดหนุนเงินไปที่วัดแล้วเพื่อจะให้เจ้าอาวาสหรือพระได้มาเทศได้มาบอกสิ่งที่ให้เรานั้น อยากจะมาได้สิ่งที่เรานั้นต้องควรออกไปอยู่ข้างนอกแล้วต้องใช้ชีวิตที่ให้เหมือนเพื่อนมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ศีลนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับก็สถาบันกษัตริย์นั้นหนึ่งต้องอยู่คู่กับเมืองไทยไปตลอดกาลประการที่สองนั้นเราต้องเดินตลอดต้องเดินตามรอยตามปรัชญาตามที่ท่านบอกเราต้องเดินตามที่ท่านได้สอนให้ลูกหลานพี่น้องชาวไทยนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นตัวตั้งและเสริมคนดีให้มาปกครองบ้านเมืองและสิ่งที่มีความเอื้ออาทรต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดในชุมชนได้อันนี้ผมก็นำตามพระราชดำรัสต่างๆที่ท่านเคยให้ไว้หลายแห่งหลายห่วงเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้ตามที่เราได้ติดตามดูคำพระราชดำรัสของท่านมีต่อปวงชนชาวไทยทุกในวาระโอกาสผมก็นำมาใส่ก้าวใส่กระหม่อมและเป็นการขับเคลื่อนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปสู่ปฏิบัติและเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ฝึกปฏิบัติต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณฟังคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสืบสานพระราชปณิธานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิตสำนึกรักสถาบันเพื่อให้พระเมตตาและพระบารมีของพระพันปีหลวงยังคงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนไทย

0: สู่แฟชั่นสร้างสรรค์และพลังซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยไปติดตามกันค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ผืนผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนไทยที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตระหนักถึงคุณค่าและความงดงามของผ้าไทยพระองค์ทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าและหัตถศิลป์พื้นถิ่นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช่างทอผ้าและช่างฝีมือในชุมชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถรักษาภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าไว้เป็นมรดกของชาติพระราชปณิธานดังกล่าวได้รับการสืบสารและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบแฟชั่นทรงนำองค์ความรู้ด้านศิลปะและแฟชั่นสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาผ้าไทยจนเกิดเป็นแนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกที่สร้างกระแสการสวมใส่ผ้าไทยให้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยและสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันตลอดหลายปีที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชทานแบบลายผ้าหลายรูปแบบอาทิผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาผ้าลายสิริราชภัตราภรณ์รวมถึงผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีซึ่งล้วนเป็นลวดลายที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานกับมุมมองแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อให้ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมและผู้ประกอบการทั่วประเทศนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมท้องถิ่นสำหรับจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีชื่อเสียงด้านผ้าบาติกภาครัฐและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมผ้าไทยตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องโดยมีการมอบลายผ้าพระราชทานให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มผ้าบาติกและช่างหัตถกรรมในพื้นที่เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของภูเก็ตควบคู่กับการรักษามาตรฐานและคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นปัจจุบันผ้าไทยและผ้าบาติกของภูเก็ตไม่ได้เป็นเพียงสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านอีกต่อไปแต่ได้รับการพัฒนาเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ทั้งในรูปแบบเสื้อผ้าเครื่องประดับของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แฟชั่นไทยในยุคปัจจุบันจึงเป็นมากกว่าการนำเสนอความสวยงามของผืนผ้าแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยผ่านภาษาของแฟชั่นสร้างการรับรู้สร้างคุณค่าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนจากพระราชปณิธานแห่งการรักษาผืนผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบและการต่อยอดแฟชั่นไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทำให้ผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมหากแต่เป็นพลังสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงอดีตสู่อนาคตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลกอย่างสง่างามทีมข่าวสวทภูเก็ตรายงาน
0: ค่ะคุณฟังผู้ชมคะผ้าไทยไม่ใช่เป็นเพียงมรดกแห่งภูมิปัญญาแต่เป็นพลังสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจสร้างคุณค่าให้ชุมชนและ

ท้องถิ่นค่ะให้กลายเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างความภาคภูมิใจสร้างมูลค่าให้เกิดความยั่งยืนกับประเทศชาติต่อไปค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ส่งคุณค่าและความประทับใจของประสบกรณิกรชาวไทยผ่านรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตผลิตรายการภาย

0: ฉลิมพระชนพระบาทไทยจอมบดินทร์เฉลิมฉัตรองค์จักรินทร์เลิศฟ้าเฉลิมเกียรติพระภูมินทร์วชิราชลงกรแห่สุขสถิตเสถียรล่าเหล่าข้าถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: เฉลิมชนพระบาทไทยจอมบดินทร์เฉลิมฉัตรองค์จักรินทร์เลิศฟ้าเฉลิมเกียรติพระภูมินทร์วชิราลงกรณ์แห่สุขสถิตเสถียรล่าเหล่าข้าถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าแพทย์หญิงสุภลักษณ์ละอองเพชรผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งสงสำนักงานสา

0: นพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพทหารพราน3นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
6: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45ที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตะหยงมันอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนเมื่อวานนี้โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางหน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าทั้ง3นายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและรับมือความท้าทายของภูมิภาค
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นที่กรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยมีเวียดนามและญี่ปุ่นเป็นประธานร่วมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำความสำคัญของการผลักดันการส่งเสริมโครงการความร่วมมือในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมเศรษฐกิจสีเขียวการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเงินดิจิทัลรวมทั้งให้ความสำคัญในการรับมือกับประเด็นท้าทายที่เร่งด่วนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้แก่การบริหารจัดการน้ำและคุณภาพน้ำมลพิษทางอากาศและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งการสอบกระสานระหว่างกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคอื่นๆที่ประชุมยังได้ทบทวนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นพ.ศ. 2024และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการดิจิทัลแม่น้ำโขงญี่ปุ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติภายในปีพ.ศ. 2030ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ป ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและไม่หวั่นต่อแรงกดดัน
6: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมาธิการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: วัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บัดดีบัดดีบายดีมั้ย
2: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท่องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ับขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

วท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรภาครัฐร่วมรับฟังการบรรยายธรรมและอบรมจิตภาวนาผ่านระบบถ่ายทอดสดจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตรวจเข้มสถานประกอบการโรงแรมผิดกฎหมายตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเบื้องต้นพบสถานประกอบการ3แห่งลักลอบประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตและเทศบาลนครภูเก็ตจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชมรมผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตและโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กประถมวัยในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569พักกันสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรภาครัฐร่วมรับฟังการบรรยายธรรมและอบรมจิตภาวนาผ่านระบบถ่ายทอดสดจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้วันที่23กรกฎาคม2569เวลา 7:00 นที่ห้องประชุมมุกอันดามุกนาชั้น4สารกลางจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรภาครัฐร่วมรับฟังบรรยายธรรมและอบรมจิตภาวนาผ่านระบบถ่ายทอดสดจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะจุดเทียนสองธรรมเพื่อแผ่นดินรับฟังพระธรรมเทศนาและการอบรมจิตภาวนาโดยได้รับเมตตาจากพระราชวชิรสุทธิวงศ์พระอาจารย์อารยวังโสเป็นองค์แสดงธรรมและนำปฏิบัติธรรมทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาจิตใจเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตรวจเข้มสถานประกอบการโรงแรมผิดกฎหมายตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเบื้องต้นพบสถานประกอบการ3แห่งลักลอบประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตนายชลินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการบูรณาการจากฝ่ายปกครองตำรวจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมในพื้นที่อำเภอถลางและอำเภอเมืองภูเก็ตตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยพบสถานประกอบการ3แห่งลักลอบประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตแบ่งเป็นอำเภอเมืองภูเก็ต1แห่งและอำเภอถลาง2แห่งจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงแรมปี2547นอกจากนี้ยังพบว่าทั้ง3แห่งมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นและมีลักษณะการถือหุ้นที่ซับซ้อนจึงเตรียมขยายผลตรวจสอบประเด็นการใช้โนมินีเส้นทางการเงินและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

0: และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตและโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กประถมวัยในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ซึ่งมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ตข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลนครภูเก็ตคณะครูผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตเข้าร่วมณสนามสุรคุณสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างที่13-24กรกฎาคม2569เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมความสามัคคีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนพักกันสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลดนตรีที่หวานและสนุกที่สุดแห่งปีอบจ.ภูเก็ตชวนคุณมาฟินในงานภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candy จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปูจ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24-26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026
2: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูดและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
3: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
6: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
5: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
6: ้เฮ้ย
5: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
7: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
6: ขับขี่มีสติ
5: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: เมื่อคุณมีปัญหา ไม่รู้จะหัน

0: ไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

มาสู่ในส่วนของการที่เราโอนเงินผิดก่อนนะครับพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทำอย่างไรวันนี้ได้รับข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยมานะครับก็เลยนำมาบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนก็คือประเด็นแรกถ้าเราโอนเงินผิดโอนเงินไปยังบัญชีอื่นที่เกิดข้อผิดพลาดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเราจะต้องทำอย่างไรและในกรณีที่มีคนโอนเงินมาผิดเราจะต้องทำอย่างไรวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับประการแรกก็คือเรื่องการที่เราโอนเงินไปผิดเราต้องติดต่อธนาคารของเราเช่นบัญชีเงินฝากของเราที่โอนไปคือบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็แล้วแต่เราต้องติดต่อธนาคารนั้นนะครับพอติดต่อธนาคารนั้นแล้วเนี่ยเราก็แจ้งข้อมูลเขาว่าเราโอนเงินไปผิดเรานำหลักฐานเกี่ยวกับสลิปที่เรามีที่เราได้รับจากตู้ ATM หรือที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับเราไปติดต่อจำนวนเงินที่เราโอนไปผิดพลาดบัญชีที่เราโอนไปผิดพลาดวันเวลาที่เราโอนไปที่เกิดความผิดพลาดเพื่อธนาคารเขาจะได้มีข้อมูลนะครับธนาคารเมื่อได้รับทราบข้อมูลจากเราแล้วเนี่ยเราก็ธนาคารเขาก็จะติดต่อไปยังผู้ที่โอนเงินผิดที่เราโอนไปผิดนะครับเพื่อให้ดำเนินการถ้าฝั่งโน้นเขายินยอมโอนเงินกลับอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาธนาคารก็จะโอนให้เราแต่ถ้าฝั่งโน้นไม่ยินยอมกรณีอย่างนี้ธนาคารก็จะติดต่อเราอีกทีนึงให้เราไปดำเนินการเกี่ยวกับทางคดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งอีกประเด็นนึงที่สำคัญมีคนโอนเงินเข้ามาในบัญชีเราผิดกรณีนี้หลักการสำคัญง่ายๆเรารีบติดต่อธนาคารของเราเช่นเดิมให้ติดต่อธนาคารนั้นแล้วก็แจ้งเขาว่ามีคนโอนเงินเข้ามาผิดและเรายินยอมที่จะโอนเงินกลับแต่ไม่ใช่เราโอนเองโดยพลการนะครับเราแจ้งธนาคารเราแจ้งให้ความยินยอมไว้ว่าเรายินยอมที่จะโอนเงินกลับและธนาคารเขาจะติดต่อเองกรณีเหล่านี้สำคัญนะครับข้อสำคัญเรื่องนี้เราอย่าถอนเงินที่ผิดนั้นแล้วก็อย่าโอนเงินกลับไปเองสองสิ่งนี้สำคัญนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีบัญชีม้าหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกระทำผิดกฎหมายหลายรูปแบบอันนี้เราก็อาจจะเกิดประเด็นได้หรือกรณีเราถอนไปเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งในคดีอาญาได้เขาอาจจะหาว่าเรายักยอกก็ได้ที่อยากฝากไว้อีกนิดหนึ่งที่มันเกี่ยวพันกันก็คืออย่าเชื่ออย่าหลงอย่าโอนอย่ากดลิงก์ถ้ามีปัญหาใดๆทางกฎหมายก็สามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการระหว่างข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz ผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังระหว่างข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณพันธ์พรายพันธ์และทีมข่าวสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

ยังสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะจะเจอกันในวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลา 18:30 นถึง 19:00 นดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ตค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับดิฉันณภัณฑ์ปรายพันธ์นะคะที่จะนำเรื่องราวข่าวสารสาระและความสวยงามในพื้นที่ชายแดนใต้รวมไปถึงพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะสำหรับรายการใต้สันติสุขค่ะคุณฟังค่ะเป็นรายการตามโครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และทุกพื้นที่ของประเทศไทยที่มีการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขร่มเย็นรวมทั้งการหยิบยกแหล่งท่องเที่ยวเรื่องราวที่น่าสนใจของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันผ่านทางรายการใต้สันติสุขทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะ
1: สื่อสารสร้างความเข้าใจสู่การพัฒนาชายแดนใต้กับกรมประชาสัมพันธ์
0: คุณฟังคะในช่วงแรกเราจะพาไปติดตามข่าวสารเรื่องราวในพื้นที่ทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทั้งความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสังคมพหุวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่จะหยิบยกมาพูดคุยมาเล่าสู่กันฟังให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกับทางรายการใต้สันติสุขค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางกรมนภาค4ส่วนหน้าค่ะได้มีการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยสำนักงานกฎหมายและสิทธิมนุษยชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนระเบียบขั้นตอนและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะในช่วงของวันที่22-24กรกฎาคมค่ะจัดขึ้นที่โรงแรมมีพิกแกรนทาวอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งมีทางด้านพันเอกมานะปริญญาสิริผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงสร้างของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวค่ะสำหรับการอบรมนะคะเป็นการอบรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนระเบียบขั้นตอนและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักนิติธรรมค่ะรวมไปถึงบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนครอบคลุมหลักกฎหมายแนวทางการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนค่ะตลอดจนแนวทางการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดข้อผิดพลาดและเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยการอบรมค่ะคุณฟังค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้หลักนิติธรรมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิมนุษยชนอันจะช่วยยกระดับมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างสันติสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่ค่ะและนั่นก็คือการเพิ่มทักษะและความรู้ด้านกฎหมายให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่และอีกเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะที่จะนำมาฝากในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะคือความคืบหน้าของคดีความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้และผลการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันปตท.ในพื้นที่อำเภอจอกไอ้ร้องจังหวัดนราธิวาสที่สะท้อนการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมของกฎหมายอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและคืนความสันติสุขให้กับประชาชนไปติดตามได้จากบทสรุปความจริงชายแดนใต้4ซีซั่น2 EP ที่38ตอนจำคุก36ปี12เดือนสะสมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบทสรุปความจริงชายแดนใต้ในซีซั่นที่2ตอนที่38รายการที่มุ่งมั่นนำเสนอความจริงและความคืบหน้าของกระบวนการยุติธรรมเพื่อคืนความสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราอย่างยั่งยืนค่ะ คดีนี้เป็นความสำเร็จจากความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านโคกตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค่ะเมื่อวันที่11มกราคม2569ที่ผ่านมาเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ศาลจังหวัดนราธิวาสได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีหมายเลขดำที่อ500/2569โดยมีนายเมโซจำเลยที่1และนายซุนกิฟลีจำเลยที่2นายอัสลันจำเลยที่3ในความผิดฐานก่อการร้ายป้องโจรร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ไว้ในครอบครองในชั้นพิจารณานายเมโซจำเลยที่1ได้ให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีศาลชั้นต้นจึงมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตและมีเหตุบรรเทาโทษจากการให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้1ใน3เหลือโทษจำคุก36ปี12เดือนในส่วนของจำเลยที่2และจำเลยที่3ให้การปฏิเสธศาลจึงตัดสินจำหน่ายคดีออกจากสารบความชั่วคราวและรอสั่งฟ้องใหม่หลังมีคำตัดสินค่ะคุณผู้ชมคะจากคำพิพากษาในครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการกระทำที่มีส่วนร่วมในการสร้างเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการละเมิดกฎหมายไม่สามารถหลีกหนีความรับผิดชอบไปได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอยืนยันดำเนินการบังคับใช้กฎหมายด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อคืนความสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราหากใครพบเบาะแสการกระทำผิดหรือสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1341หรือหน่วยเฉพาะกิจที่อยู่ในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่บ้านของเราค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ค่ะผู้ฟังคะนั่นก็คือเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งผู้ฟังคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีเรื่องราวข่าวสารตามสถานการณ์ที่ได้มีการเผยแพร่กันไปนะคะหลากหลายมุมหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเชื่อว่าเรื่องราวนี้นะคะเป็นพื้นที่ปักหมุดของใครหลายคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็เป็นของดีที่หลายคนนั้นสนใจนั่นก็คือราชาผลไม้อย่างทุเรียนค่ะที่บ้านทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีในวันนี้ทางศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4จับพาไปนอกเรื่องนอกราวกับทุเรียนบ้านทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI และขึ้นชื่อเรื่องเนื้อหอมเนียนละเอียดนุ่มละมุนหวานมันแบบกลมกล่อมทานง่ายจนเผลอหมดลูกแบบไม่รู้ตัวซึ่งเชื่อว่าใครหลายคนนั้นอยากจะชิมและอยากจะลิ้มลองกับทุเรียนบ้านทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะเอาละค่ะเราไปติดตามนอกเรื่องนอกราวกับศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ที่จะพาไปชิมแล้วก็สัมผัสรสชาติของทุเรียนเกรดพรีเมียมสินค้า GI ของอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีไปติดตามได้จ้ะนอกเรื่องนอกราวค่ะ
3: หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ของเราวันนี้พิเศษนะคะเรามากับหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ของเราเองเลยค่ะเป็นของชอบของหัวหน้าด้วยอยากจะบอกแบบนี้เลยนะคะนอกเรื่องนอกราววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะสวนบังหลีแผงกะซะนั่นเองค่ะเราจะไปตามหาเจ้าของกันก่อนไหมนี่เดี๋ยวเราไปหาเจ้าของกันนิดนึงว่าอยู่ที่ไหนแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่อ้าวทำอะไรอะคะเธอทำอะไรอุ้ยกินก่อนเดี๋ยวมาคุยใหม่
4: สวัสดีค่ะกาซาสตอสายขาวนะคะสมมุติว่าต้นหนึ่งอันนี้คือเบอร์ A จะมีอย่างน้อย4ภู1เม็ดอันนี้เราจะเรียกว่าเบอร์ B น้ำหนักเขาจะน้อยกว่าลูกนั้นนิดนึงแล้วก็ทรงของเขาจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่เบอร์ C อันนี้คือเบอร์ C ถ้าเป็นภาษาทุเรียนเขาจะเรียกกันว่าเบอร์ตกสวยทรงเขาจะเล็กกว่าลูกเบอร์กี้นิดนึงอันนี้เขาเรียกว่าเบอร์ป๊อกแป๊กสุดท้ายท้ายสุดถ้ามันแกะจัดลูกนี้จะอร่อยมากจิ๋วแต่ว่าเจี๋ยวนะคะ
3: เสน่ห์ของทุเรียนที่นี่อ่ะเขาติดใจในเรื่องอะไรอ่ะคะกะซะ
4: ทุเรียนทรายขาวมีคนไปเที่ยวแล้วก็เอาใส่องค์มังกรแล้วก็มาปลูกที่นี่พอเขามาปลูกที่นี่ใช่ไหมเปลือกบาง
3: ค่ะ
4: เม็ดรี

0: นรับด้วยต้นทุเรียนที่ดูลูกค่ะไปค่ะ
1: ทำทุเรียนคุณภาพเราจะไว้อีกเพราะเราต้องการทำเนื้อหนึ่งเพื่อลูกค้ากินแล้วจะว้าวไง
0: ค่ะ
1: นั่นแหละทุเรียนมันต้องอดใจนิดนึงให้ได้ระยะที่พอดีของมันจริงๆถึงจะอร่อยที่สุด
0: ค่ะ
1: ถ้าเราตัดไประยะที่เนื้อยังไม่แก่เต็มที่ยังไงก็ไม่อร่อยครับต่อให้ของที่ไหนก็ไม่อร่อยเราทำพรีเมียมไซขาวตั้งแต่ทุเรียนยังราคา 5-60 บาทเลยแต่พรีเมียมไซขาวได้ขายถึงโล250นี่คือความแตกต่างแล้วแข่งระดับประเทศนี้ได้ที่5นะ1ใน5น่ะ1ใน5คือที่มันอร่อยมัน1คือมันภูมิอากาศสภาพอากาศของที่นี
2: ่
1: มันอยู่ในตรงเชิงเขาแล้วก็ได้ไอจากทะเลก็เลยทำให้รสชาติเนี่ยที่เขาบอก GI อ่ะก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั่นแหละ
0: ค่ะ
1: มันเฉพาะเจาะจงที่นี่ถือได้เลยแล้วขั้วนี้ต้องแข็งเนี่ยทำอย่างนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าทุเรียนอ่อนทำอย่างนี้ไม่ได้
0: ต้องลงส
1: ักได
3: ้โอ้โหฟังกันแล้วแบบอยากชิมอยากลิ้มรสชาติทุเรียนบ้านทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเลยค่ะสินค้า GI และสินค้าขึ้นชื่อในยุคนี้เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะจากเรื่องราวในพื้นที่ชายแดนใต้ที่นำมาฝากกันในหลายมุมเลยค่ะวันนี้จะพามาย้อนดูเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะบ้านเรือนเก่าแก่แบบชิโนโปรตุเกสเสน่ห์พหุวัฒนธรรมแห่งเมืองเก่าของภูเก็ตค่ะเมื่อพูดถึงเมืองเก่าภูเก็ตภาพที่หลายคนนึกถึงคงเป็นอาคารบ้านเรือนสีสันสวยงามที่เรียงรายตลอด2ฝั่งถนนไม่ว่าจะเป็นถนนทลางถนนดีบุกถนนกระบี่หรือถนนเยาวราชรวมไปถึงซอยโรมานีค่ะอาคารเหล่านี้คือสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุเกสประดุจทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนเรื่องราวความรุ่งเรืองของภูเก็ตเมื่อกว่า100ปีมาแล้วค่ะคําว่าชิโนค่ะหมายถึงจีนส่วนโปรตุเกสหมายถึงอิทธิพลของสถาปัตยกรรมยุโรปค่ะจึงเป็นรูปแบบอาคารที่เกิดจากการผสมผสานศิลปะตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันในช่วงที่ภูเก็ตเฟื่องฟูจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกค่ะมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาค้าขายและตั้งถิ่นฐานทั้งชาวจีนฮกเกี้ยนชาวไทยชาวมาลายูและชาวตะวันตกค่ะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจนล้อมรวมเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของเมืองภูเก็ตค่ะเสน่ห์ของอาคารชิโนโปรตุเกสค่ะไม่ได้อยู่เพียงความงดงามของลวดลายปูนปั้นซุ้มโค้งหน้าต่างบานไม้หรือประตูไม้แกะสลักเท่านั้นค่ะแต่ยังรวมไปถึงงอคาขี่หรือทางเดินใต้ชายคาหน้าตึกที่เชื่อมต่อกันค่ะตลอดแนวเลยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้คนสามารถเดินหลบแดดและฝนได้อย่างสะดวกซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาการออกแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพอากาศของจังหวัดภูเก็ตค่ะแต่สิ่งที่ทำให้เมืองเก่าภูเก็ตมีเสน่ห์ยิ่งกว่าสถาปัตยกรรมนั่นก็คือความเป็นเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมค่ะที่ผู้คนต่างเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพและเข้าใจซึ่งกันและกันหากเดินเที่ยวในย่านเมืองเก่านะคะจะพบเห็นศาลเจ้าจีนวัดไทยแล้วก็มัสยิดแล้วไปถึงโบสถ์คริสต์ค่ะตั้งอยู่ไม่ไกลจากกันทำให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและมีความผูกพันต่อกันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะการล้อมรวมของผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมนี่แหละค่ะทำให้ก่อกำเนิดวัฒนธรรมบ๊ะป๋ายะหยาอันเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาอาหารหรือเครื่องแต่งกายค่ะรวมไปถึงประเพณีและวิถีชีวิตที่ยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันทำให้เมืองเก่าภูเก็ตค่ะไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกได้ปักหมุดเอาไว้นะคะแต่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตค่ะบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนและประวัติศาสตร์ผ่านอาคารทุกหลังและทุกตรอกซอกซอยค่ะทุกครั้งที่เราเดินผ่านอาคารชิโนโปรตุเกสเราไม่ได้เพียงชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแต่ยังได้สัมผัสเรื่องราวของการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ภูเก็ตเติบโตเป็นเมืองแห่งการค้าการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะเพราะฉะนั้นค่ะผู้ฟังคาสเน่ของเมืองเก่าภูเก็ตจึงไม่ได้อยู่ที่อาคารเพียงอย่างเดียวค่ะหากแต่อยู่ที่เรื่องราวของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาที่อยู่ร่วมกันช่วยกันสร้างเมืองแห่งนี้ให้มีเอกลักษณ์และมีชีวิตชีวาเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ส่งต่อจากอดีตสู่ปัจจุบันและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกค่ะโอ้ขอเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวหลากหลายเลยทีเดียวในช่วงนี้นะคะขออนุญาตพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการใต้สันติสุขทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะ
4: ถ้า
2: วันนี้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่คุณคิดว่าใครเข้าช่วยประชาชนเป็นคนแรกคำตอบไม่ได้เริ่มในวันที่เกิดภัยแต่เริ่มจากการฝึกที่ชื่อว่า CMEX 26หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อ CMEX 26แต่การฝึกนี้คือการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติที่จำลองสถานการณ์เสมือนจริงไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยสารเคมีรั่วไหลหรือภัยพิบัติขนาดใหญ่เป้าหมายสำคัญคือการทดสอบระบบบัญชาการการสื่อสารและการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์จริงเพราะในภาวะวิกฤตทุกนาทีมีความหมายและทุกการตัดสินใจอาจหมายถึงความปลอดภัยของประชาชนจำนวนมากการ

0: ชมได้ใน EP 2ค่ะ
1: ถ้าพูดถึงชายแดนใต้ใครๆก็ต้องนึกถึงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มีโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามเป็นพหูวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมในวิถีชีวิตที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์ของชายแดนใต้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและอาหารการกินของคนพื้นถิ่นพร้อมแล้วที่จะต้อนรับทุกคนเข้าสู่สวรรค์ชายแดนใต้
2: สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
4: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
5: 60วินาทีเข้าใจกฎหมาย EP 3พรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551ครับแล้วถ้าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงถึงขั้นต้องใช้กฎอัยการศึกหรือพรกฉุกเฉินจะใช้กฎหมายอะไรคำตอบก็คือพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครับพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันระงับและแก้ไขสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศกฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับจำง่ายๆทั้ง3ฉบับกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457ใช้เมื่อมีความจำเป็นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ใช้เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินครับพรบ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551ใช้เพื่อป้องกันระงับและการแก้ไขสถานการณ์โดยอาศัยการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง60วินาทีเข้าใจกฎหมายแล้วพบกันใน EP ต่อไปครับ
4: คุณฟังยังคงอยู่กับรายการใต้สันติสุขทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz กับดิฉันน้องพันธ์พรายพันธ์นะคะคุณฟังคะในช่วงนี้ช่วงบอกเล่าชายแดนใต้ค่ะจะนำเรื่องราวชีวิตที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่น่าสนใจมาฝากคุณฟังได้รับทราบได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวหรือเรื่องราวความน่าสนใจต่างๆในพื้นที่ค่ะ
6: มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในดินแดนใต้สุดปลายด้ามขวานของประเทศไทยพื้นที่สวยงามธรรมชาติอุดมสมบูรณ์3วัฒนธรรมหลักไทยพุทธไทยอิสลามไทยจีนมากด้วยเสน่ห์ชวนค้นหาชีวิตดีๆที่ปลายด้ามขวานของไทย
7: ช่วงบอกเล่าชายแดนใต้
4: เอาละค่ะคุณฟังครับบอกเล่าชายแดนใต้ในวันนี้จะพาไปติดตามของดีบ้านฉันตอนหวังเจ้าเมืองยิ่งลิงงามสง่าการเวลาแห่งปัตตานีเสน่ห์วัฒนธรรมวิถีชีวิตและพลังใจของคนในพื้นที่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะ

จจุบันเนี่ยก็จะมีวังยะริ่งที่สมบูรณ์ที่สุดเนื่องจากว่าลูกหลานอยู่อาศัยนะคะแล้วก็สามารถถ่ายทอดในเรื่องของประวัติศาสตร์จากเรื่องในอดีตไปจนถึงปัจจุบัน

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณของด้านล่างส่วนด้านล่างของวังยะริ่งนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะกนา
1: ตรงนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมกลางบ้านนะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมของยุโรปที่เป็นบ่อน้ำกลางบ้านในอดีตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเขาเรียกว่าเรโนเวทใช่ไหมคะมาเป็นโต๊ะนั่งเล่นแล้วตรงนั้นตรงนี้ค่ะ
0: กลางชุมชนเก่าแก่ของตำบลยาโมอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานียังมีสถานที่แห่งหนึ่งที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองผ่านสถาปัตยกรรมและเรื่องราวของผู้คนวังเจ้าเมืองยะริ่งมรดกสำคัญที่สะท้อนความรุ่งเรืองของเมืองยะริ่งในอดีตและยังคงยืนหยัดเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้

0: วังยะริกนี่เป็นวังหนึ่งนะถ้าในอดีตคือเราจะไม่เรียกว่าเป็นวังเราจะเรียกว่าหัวเมืองนะคะหนึ่งในเจ็ดหัวเมืองในอดีตที่มีการปกครองแบบเจ็ดหัวเมืองที่จริงมีมากกว่า40กว่าหัวเมืองแต่ทางพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือเลือกมาแค่เจ็ดหัวเมืองใหญ่เพื่อมาคุมเมืองอีก40กว่าหัวเมืองนะคะแล้วก็ในแต่ละหัวเมืองซึ่งเจ็ดหัวเมืองก่อนทั้งเจ็ดที่เป็นหลักฐานก็คือวังณปัจจุบันนะคะอย่างเจ็ดวังณปัจจุบันก็จะอยู่ใน3จังหวัดปัตตานีก็จะมี4วังด้วยกันนั่นก็แสดงว่าในอดีต4หัวเมืองอยู่ในจังหวัดปัตตานีก็คือวังยะริ่งวังสายบุรีวังหนองจิกแล้วก็วังปัตตานีส่วนจังหวัดยะลาก็คือยาโลแล้วก็รามันส่วนจังหวัดนราธิวาสคือระแงะนะคะแล้วก็ในแต่ละหัวเมืองก็จะมีเจ้าเมืองเป็นทั้งที่ว่าการและก็เป็นทั้งที่อยู่อาศัยนะคะในสมัยก่อนนะคะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงห้องที่เรายืนอยู่เป็นห้องโถงเป็นห้องที่ราษฎรในสมัยนั้นเวลามาติดต่ออะไรก็มาตรงนี้ส่วนด้านหลังตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันคือที่อยู่อาศัยของลูกหลานนะคะแล้วก็ห้องนึงข้างล่างใต้ถุนวังก็จะเป็นคุกเอาไว้ขังนักโทษเพื่อที่จะตัดสินคดีความในสมัยนั้น
1: สมัยก่อนเนี่ยค่ะอยากทราบว่าเขาได้คุยกันภาษาอะไรคะนอกจะเป็นภาษาไทยหรือว่าควบคู่ไปกับภาษามลายู
2: ภาษามลายูค่ะแต่ว่าจะมีบางคำที่เป็นราชาศัพท
1: ์ค่ะ
2: มลายูที่เป็นราชาศัพท์อย่างคำว่ากินเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่ามาแก่เราใช้คำว่าซันตับ
1: ซันตับนะคะ
2: หรือว่าซาตะ
1: ซาตะซึ่งเป็นคำราชาศัพท์ของมลายูนะคะ
2: ค่ะค่ะ
1: ภาษาไทยนี่มีได้คุยกัน
2: มีค่ะได้คุยด้วยประสบประสานกันความเป็นเจ้าเมืองมันก็ต้องอยู่ในเมืองไทยก็ต้องภาษาไทยด้วย
3: ความโดดเด่นของวังแห่งนี้คือสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานหลายวัฒนธรรมทั้งมลายูชวาจีนและยุโรปไม่ว่าจะเป็นบันไดโค้งแบบตะวันตกช่องแสงกระจกสีและลวดลายไม้ฉลุแบบชวาที่ประดับอยู่ตามหน้าจั่วและช่องลมสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของผู้คนในคาบสมุทรมลายูในอดีต
2: ก็ทางวังยะริ่งก็ยินดีต้อนรับนะคะหากท่านใดที่สนใจจะเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาก็เรียกความเป็นอยู่ของลูกหลานเจ้าเมืองในฐานะที่เป็นเจ้าเมืองในอดีตมาจนถึงยุคปัจจุบันนะคะก็ตรงนั้นก็เราก็จะเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะแล้วก็คือนิดนึงถ้าจะมาก็ให้โทรมาล่วงหน้าเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการเข้าชม
3: เรื่องราวของวังแห่งนี้ยังคงถูกถ่ายทอดและยังคงเป็นของดีบ้านฉันที่บอกเล่าความทรงจำของเมืองยะริ่งให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และภาคภูมิใจต่อไป
4: สวัสดีครับ
5: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไม
6: ้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
7: มากันแล้วหล่าคุณลูกค้าขาของดีของเด็ดมานำเสนอกันวันนี้เริ่มกันที่กลือโป๊ปัตตานีข้าวเกียบเกกู้จากปลาทูสดจัดเต็มโปรตีนกินเพลินๆกันเลยนะคะปลากุเลาเค็มตากใบนราธิวาสเนื้อหอมฟูเปรี้ยวปากไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะผ้ากอยองานแฮนด์เมดจากสงขลาและที่สำคัญไก่เบตงก็มานะคะมาเลยค่ะ CF กันเลยนะคะ CF กันเลยค่ะ
8: สนับสนุนสินค้าของดีของเด็ดส่งผ่านกำลังใจสู่พี่น้องชายแดนใต้

0: 3วัฒนธรรมหลักไทยพุทธไทยอิสลามไทยจีนมากด้วยเสน่ห์ชวนค้นหาชีวิตดีๆที่ปลายด้ามขวานของไทยผู้ฟังคะผู้ฟังสามารถที่จะติดตามเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะปักหมุดติดตามความเคลื่อนไหวเมืองพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกับรายการใต้สันติสุขทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะในช่วงเวลาดีๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลา 18:30 นถึง 19:00 นสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังคะรายการใต้สันติสุขหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดนะคะดิฉันนวพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้กลับมาเจอกันในช่วงเวลาดีๆกับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวัสดีค่ะ
1: จังหวัดชายแดนใต้ปลายด้ามขวานพื้นที่ที่คนภายนอกต่างมองว่าอันตรายเพราะถูกตีกรอบให้เป็นพื้นที่สีแดงแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับซ่อนรอยยิ้มที่เป็นมิตรวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนเอาไว้เพียงคุณลองเปิดใจพื้นที่สีแดงที่ใครต่างมองว่าอันตรายอาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดรวมสร้างสันติสุขเพื่อความสงบ

0: ใครๆก็ต้องนึกถึงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มีโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามเป็นพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมในวิถีชีวิตที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์ของชายแดนใต้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและอาหารการกินของคนพื้นถิ่นพร้อมแล้วที่จะต้อนรับทุกคนเข้าสู่สวรรค์ชายแดนใต้
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่ากลั่นลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลิตรละ2.40 บาทเริ่มวันพรุ่งนี้ถึงวันที่15 สิงหาคมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและพันธมิตรหารือแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาวางหน้าหีบศพทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4-5ที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งทั้ง3นายเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะเมื่อวานนี้จากนั้นนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าหีบศพยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของทหารกล้าอย่างหาที่สุดมิได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทุกด้านหลังคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มและปาระเบิดจุดตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มและปาปายบอมใส่จุดตรวจบูเกชามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5 นายโดยระบุว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลที่กลุ่มคนร้ายลอบยิงและคว้างระเบิดไปบอมกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีเทศบาลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เสียชีวิตรวม5 นายประชาชนได้รับบาดเจ็บ6 รายพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เข้าบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่โดยยกระดับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมมอบหมายให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายและจำกัดพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อติดตามและนำตัวผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการโดยเร็วพิจารณาใช้กำลังตอบโต้อย่างเหมาะสมมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่4ดูแลกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครอบคลุมโดยเร็วรวมทั้งประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องการรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ดีที่สุดขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติใช้กำลังตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายความจำเป็นและความได้สัดส่วนเพื่อยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ 2.40 บาทตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งพบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคตร.บนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ 2.40 บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเดือนเมษายนปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวขณะที่เชื้อเพลิงชีวภาพยังคงเติบโตต่อเนื่องจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศในเดือนเมษายน2569อยู่ที่ 142.62 ล้าน 620,000 ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยการบริโภคน้ำมันส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงทั้งกลุ่มเบนซินกลุ่มดีเซลน้ำมันอากาศยานก๊าซ LPG และ NGV สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินมีปริมาณการใช้ 29,230,000 ลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 9.5 เช่นเดียวกับกลุ่มดีเซลหมุนเร็วที่มีปริมาณการใช้ 57 ล้านลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 17.2 ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างแก๊สโซฮอล์ E20 และดีเซลหมุนเร็ว B20 ยังคงมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากมาตรการส่งเสริมของภาครัฐที่กำหนดส่วนต่างราคาและขยายสถานีบริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นขณะที่น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์หรือ Jet A1 มีปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 2.5 อยู่ที่17ล้าน 40,000 ลิตรต่อวันเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลงประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางดันราคาเชื้อเพลิงและราคาบัตรโดยสารให้สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการเดินทางทางอากาศส่วนน้ำมันเตาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 อยู่ที่ 5,180,000 ลิตรต่อวันตามการขยายตัวของภาคการผลิตและส่งออกด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 4.4อยู่ที่ 17,760,000 กิโลกรัมต่อวันโดยหลักมาจากภาคปิโตรเคมีที่หดตัวแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะยังเติบโตได้ดีส่วนก๊าซ NGV ปริมาณการใช้อยู่ที่ 2,300,000 กิโลกรัมต่อวันลดลงร้อยละ23สอดคล้องกับจำนวนสถานีบริการที่ลดลงเหลือ258แห่งทั่วประเทศอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวถึงการนำเข้าและส่งออกว่าปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 26.4 อยู่ที่ 834,782 บาเรลต่อวันแต่มูลค่าการนำเข้ารวมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 17 ตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยไทยได้กระจายการนำเข้าจากแหล่งอื่นเพื่อลดความเสี่ยงขณะที่การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปปรับลดลงร้อยละ 41.1 อยู่ที่ 94,190 บาเรลต่อวันซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการระงับการส่งออกชั่วคราวตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีมติรับคลังน้ำมันจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลสูงเกินควรและคดีการจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
4: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและปัญหาการขาดแคลนน้ำมันซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในหลายพื้นที่สำนักงานกขค.ร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันและสอบถ้อยคำผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในหลายจังหวัดโดยพบพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าสำนักงานกขค.จึงเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งมีมติรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีจำนวน2เรื่องได้แก่กรณีคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองจำหน่ายน้ำมันดีเซลในราคาสูงเกินสมควรหลังพบว่ามีการจำหน่ายน้ำมันให้ผู้ค้ารายย่อยประมาณ40.50 บาทต่อลิตรซึ่งสูงกว่าราคาต้นทุนอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกันและกรณีการระงับลดหรือจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในภาพรวมของประเทศหลังพบว่าผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่จำกัดการจัดสรรน้ำมันให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเครือและงดจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ค้าส่งส่งผลให้ในบางพื้นที่มีน้ำมันไม่เพียงพอจำหน่ายจนต้องจำกัดปริมาณการเติมหรือหยุดให้บริการชั่วคราวซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560 มาตรา 50 และมาตรา 57 ทั้งนี้สำนักงานกขค.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมติดตามพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาการแข่งขันในตลาดให้เป็นธรรมต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมกรรมสิทธิ์ยานพาหนะการศึกษาและผู้ถือหุ้นเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ27กรกฎาคมนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประ

0: การยกเว้นตามเกณฑ์การประเมินใหม่นี้กระทรวงการคลังจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันจันทร์ที่จะถึงนี้โดยเน้นย้ำว่าการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกเกณฑ์เดิมแต่เป็นการปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
1: ข้อมูลที่ได้มาแล้วเป็นกระทบด้านอื่นไม่ว่าจะมีการแอบอ้างสวมสิทธิ์ต่างๆมีชื่ออยู่ในบริษัทอันนี้ก็จะต้องถูกนำไปดำเนินการต่อนะครับส่วนข้อมูลของการที่ท่านที่เคยรับบัตรสวัสดิการแล้วก็มีการจดทะเบียนรถใหม่2,500,000 รายก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นว่าเกณฑ์เรื่องของรถยนต์ก็อาจจะมีความเหมาะสมอยู่แต่ก็ไม่ได้เหมาะสมในทุกกรณีกรณีที่มีความเดือดร้อนก็จำเป็นต้องปรับนะครับก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้นะครับเน้นว่าเป็นการปรับตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
0: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าปัจจุบันมียอดผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า3,400,000 รายประชาชนที่ต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดำเนินการผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณที่ว่าการอำเภอ878 แห่งและสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง50 เขตโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนกว่า 15,000 รายให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมส่งต่อข้อมูลขยายผลเอาผิดนอมินีนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการรับมอบหมายให้ตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบรายชื่อบุคคลจำนวน 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่ามีประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมประสานงานเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะทำการตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการทบทวนสิทธิ์ต่อไปส่วนที่พบความผิดปกติว่ามีกลุ่มบุคคลมากกว่า 10,000 รายที่มีชื่อปรากฏในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปและมีกรณีบุคคลเดียวมีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลมากถึง126แห่งซึ่งเข้าข่ายลักษณะการรับจ้างเปิดบริษัทหรือการเป็นนอมินีอำพรางทางกรมจะดำเนินการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสืบสวนขยายผลต่อไปนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตพร้อมเปิดตัวนโยบาย1กรม1โปร่งใสไร้เทาและตั้งอนุกรรมการแก้ปัญหาเรียกรับผลประโยชน์ภาครัฐอย่างจริงจังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคตท.ครั้งที่1/2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเน้นย้ำถึงการปฏิรูปกระบวนงานภาครัฐผ่านพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569เพื่อปิดช่องโหว่การเรียกรับผลประโยชน์ลดภาระและต้นทุนแฝงให้กับประชาชนและภาคธุรกิจด้วยถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีพร้อมกันนี้ที่ประชุมมีมติสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริตคือจัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและรับสินบนอย่างเป็นระบบโดยมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการเห็นชอบโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาให้หน่วยงานภาครัฐ355แห่งคัดเลือกงานบริการที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ผลักดันร่างกฎหมายเฉพาะป้องกันและลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบเข้าทำงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบคุณธรรมและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
3: ขอความร่วมมือนะครับให้คตท.ซึ่งก็คือกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงประสานงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการให้ทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกันมีเป้าหมาย

0: ียวกันและผลักดันการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและกระบวนการตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพื่อความโปร่งใสและยกระดับการต่อต้านการทุจริตจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือเชิงรุกระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานตามแนวทาง OECD โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและคืนความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหากรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรงไปตรงมา
2: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 288,000 ล้านบาทโดยระหว่างการพิจารณากรรมการได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นปี2568โดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพบผู้กระทำผิดกว่า 5,900 คนโดยได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,800 คนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก110คนขณะนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศรับรองผลสอบเดิมและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่โดยรอการยืนยันผลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่หวั่นแรงกดดันทางการเมืองส่วนการขยายผลดำเนินคดีตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคาดว่าจะมีความคืบหน้าเร็วกว่ากรอบเวลาที่กำหนดวาสนาตระเกตรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุด10ปีทั้งนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสิ่งของข้ามประเทศโดยเด็ดขาดรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
7: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าหน้าที่ทูตระดับสูงจากอาเซียนและอีกหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมประเด็นความมั่นคงในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นด้านความมั่นคงด้านพลังงานและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมานางมาเรียเทเลซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะประธานการประชุมดังกล่าวระบุว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่รุนแรงพร้อมเน้นย้ำว่าประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาที่อยู่เหนือพรมแดนและไม่มีประเทศใดที่สามารถแก้ไขสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนในปัจจุบันได้เพียงลำพัง สำนักงานกิจการทางทะเลของจีนเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะดำเนินการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.บริเวณรอบเกาะตงซานมณฑลฝูเจี้ยนและพรมแดนทะเลติดกับมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศการซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยหารือกันในหลายประเด็นซึ่งรวมถึงประเด็นไต้หวันทั้งนี้จีนดำเนินการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันครั้งใหญ่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า 11,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 นาฬิกา
8: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
11: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนนะคะจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวของกันทบทวนสิทธิ์นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายเอกนิตินิติธรประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การช่วยเหลือของภาครัฐค่ะเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะคะโดยอาศัยฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันค่ะแล้วก็มีความถูกต้องมากขึ้นหลังจากระบบเดิมเนี่ยใช้ข้อมูลต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีค่ะทำให้มีผู้มีฐานะเปลี่ยนแปลงเสียชีวิตรั่วมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนยังคงอยู่ในระบบนะคะขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์ไร้ไม่ค่ะที่ตกล่นได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนะคะการดำเนินการครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้มีสิทธิ์ไร้ไม่เข้าสู่ระบบนะคะกว่า 2.3 ล้านคนซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลค่ะในการที่จะขยายโอกาสให้ประชาชนนะคะที่สมควรได้รับความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้มากขึ้นขณะเดียวกันผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาก็ยังสามารถยื่นนะคะข้อทบทวนสิทธิ์และก็อุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและก็โปร่งใสนะคะนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเร่งตรวจสอบนะคะปัญหาที่ประชาชนบางส่วนเนี่ยถูกนำชื่อค่ะไปจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทหรือว่าถือหุ้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคุณสมบัติค่ะโดยจะเร่งแก้ไขข้อมูลรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์นะคะจากการกระทำของผู้อื่นพร้อมทั้งป้องกันการส้วมสิทธิ์และการนำข้อมูลประชาชนไปใช้ทางโอมนะคะซึ่งท่านก็ได้ย้ำนะคะว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิการของรัฐอีก72รายการนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการหรือมาตรการอื่นของภาครัฐก็ยังคงได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์เดิมนะคะโดยการทบทวนครั้งนี้เป็นเพียงการตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะทางนี้รัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกภาคส่วนค่ะพร้อมพัฒนาระบบสวัสดิการแห่งรัฐให้มีความถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสและก็สามารถเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นนะคะข้อทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะและหากมีการแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมก็จะต้องดำเนินการนะคะให้เสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวของการทบทวนสิทธิ์นะคะสิทธิ์ของสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่ค่ะคงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังนะคะไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์โปรดเตรียมเทียบเวลา20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือเปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหากรรมแห่งความดีเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กว่า 2,800 แห่งนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยประเภทคู่ผสมหญิงเดี่ยวและประเภทหญิงคู่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไชน่าโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ด้วยวันที่23กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569ณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิทศีลาจารดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดพระนอนจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินทร์ราชันน้อมนำพระราชปณิธานกับการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2569ณโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904ต่อยอดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานจิตอาสา904เพื่อขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานและส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่โดยจังหวัดได้เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมนี้ณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติซึ่งกำหนดจัดในวันที่7สิงหาคมพร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนงานจิตอาสาร่วมกับทุกอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้จิตอาสา904ทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดและอำเภออย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักหรือศูนย์พักพิงจิตอาสาพระราชทานตำบลคูเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติน
3: ายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวณแหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาหมู่ที่9ตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อีกทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุงสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 200,000 ตัวและกุ้งกล้ามกรามจำนวน 400,000 ตัวเพื่อนำปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชายทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมก.ร่วมใจปล่อยปลา69ล้านตัวทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปี2569ณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรีจัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งทรงดำรงฐานะนิสิตเก่าและประธานกิตติมศักดิ์กองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมา ทางนี้สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศักราช2553รวมระยะเวลา16ปีด้วยสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวและกุ้งนอกจากนี้ยังมีปลาเทพาสัตว์น้ำซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์8จังหวัดภาคเหนือจัดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมแห่งความดีขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เสริมสร้างคุณธรรมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานคฤหัสถ์ในพิธีเปิดกิจกรรม Open House เปิดบ้านสผอ.และสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้แทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของ8จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมกว่า 1,500 คนณวัดละทิวันพระนอนขอนตานอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีอยู่กว่า 2,800 แห่งทั่วประเทศสร้างคนดีมีคุณธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยมิติทางวัฒนธรรมต่อยอดทุนทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการผลักดันอุตสาหกรรมไม้ยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปนำโดยนายพระสุโลหานชุนประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการพร้อมคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไม้เข้าพบเพื่อรายงานความก้าวหน้าและศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้ไทยโดยหารือถึงแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนอุตสาหกรรมไม้และรับหลักการผลักดันอุตสาหกรรมไม้เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไม้บูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในตลาดโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจาย

0: สน่ห์วัฒนธรรมทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมต่อยอดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยๆโดยคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเทศกาลประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมไทยต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Root to Richจากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล่าสุดได้คัดเลือกครบทั้ง76จังหวัดรวม76รายการแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม60รายการและประเภทเทศกาลประเพณีและวิถีวัฒนธรรม16รายการพร้อมวางแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลให้มีมาตรฐานการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลและเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศเชื่อมโยงเครือข่ายและเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมเชิญชวนประชาชนเดินทางตามรอยสัมผัสเสน่ห์อันซีนไทยๆ76จังหวัดทั่วประเทศเรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่นมรดกวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่ากระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมอาสาพยาบาลชุมชนเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิไทยเชื่อมโยงการรักษาเชิงรุกจากสถานพยาบาลถึงชุมชน
1: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายขับเคลื่อนอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จัดขึ้นณ Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดอสพ.พลังใหม่ภูมิใจรับใช้ชุมชนโดยระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในทุกชุมชนเข้าถึงการดูแลอย่างทั่วถึงโดยให้อสพ.ที่คัดเลือกมาจากกลุ่มคน3กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เรียนจบมาในสายสุขภาพและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่จบปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขจ้างมาทำงานฟูลไทม์ในราจ้าง 15,000 บาทต่อเดือนเป็นการเสริมพลังให้กับบริการสาธารณสุขของประเทศมาช่วยเชื่อมโยงหน่วยบริการสุขภาพทีมสหวิชาชีพและทำงานร่วมกับอสม.ในพื้นที่และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจะมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีหากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ที่มีคะแนนประเมินต่ำสุดจะไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างแต่หากได้รับการประเมินอยู่ในร้อยละ10ของอันดับสูงสุดจะได้รับการผลักดันให้มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นยืนยันรัฐบาลตั้งใจนำคนในพื้นที่มาดูแลคนในพื้นที่อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องกับระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจในชุมชนเพราะหากมีอสพ.ช่วยประสานดูแลจะปลดล็อกคนในครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถออกไปประกอบอาชีพทำมาหากินได้ต่อไปนฤมล อุดมพรรายงาน
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
4: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการข่าวกรองของสหรัฐที่ระบุว่ารัสเซียอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนอิหร่านให้โจมตีฐานปฏิบัติการของสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA หลายแห่งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยการจัดหาข้อมูลพิกัดเป้าหมายและให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขั้นสูงให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐยังกล่าว

0: เพิ่มเติมว่าการที่รัสเซียให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกำลังเผชิญกับอุปสรรคในการยุติความขัดแย้งกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียพบหารือกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่าการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมประณามนโยบายบั่นทอนความมั่นคงของบรรดาประเทศในยุโรปที่พยายามทำให้รัสเซียประสบกับความพ่ายแพ้ยุทธศาสตร์อย่างไรก็ตามนายลาฟรอฟเน้นย้ำว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองและการทูตด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอและนายลาฟรอฟหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและความจำเป็นต้องยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียออกแถลงการในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบอย่างเด็ดขาดเนื่องจากบรรดานักศึกษาและกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มความเคลื่อนไหวการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วทั้งนี้การประท้วงดังกล่าวของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP กลายเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดต่อนายกรัฐมนตรีโมดีนับตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่3หลังจากคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียเมื่อปี2567ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียว3000คู่มือ4ของโลกเอาชนะเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสมือ10ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-19และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มือ50ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมือ21ของโลกจากเวียดนาม2-1เกม17-21 21-16 และ21-15 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกเจ้าถิ่นต่อไปส่วนหญิงคู่คู่พี่น้องเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮาเยจองกับกงฮียงจากเกาหลีใต้2-0เกม21-19และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันขณะที่ประเภทชายเดี่ยวอิกคิวพนิชพลธีระรัศกุลมือ17ของโลกพบกับฉียู่ฉีมือ1ของโลกจากจีนโดยในเกมนี้อิกคิวสู้ได้อย่างสนุกในเกมแรกชนะไปก่อน21-17ต่อที่เกมที่2จะแพ้ไป2-21จนมาถึงเกมที่3ขณะที่แต้มตามหลังอยู่6-12อิกคิวต้องถอนตัวจากการแข่งขันเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บทำให้ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายทีมโปโลน้ำหญิงไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีน9-20ในศึกเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพติดตามได้จากรายงาน
2: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9-20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4แพ้1นัดขณะที่จีนชนะ5นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่มีผลงานชนะ4แพ้1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นผ่านิชคาดนาครายงานจากศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปประเทศลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกพบกับสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาในแคมป์หลายคนโดยเป้าหมายหลักคือทำให้นักกีฬาทุกคนเข้าใจแนวทางการเล่นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมยกระดับสภาพร่างกายเนื่องจากผู้เล่นแต่ละคนมาจากสโมสรที่มีโปรแกรมปรีซีซั่นแตกต่างกันอย่างไรก็ตามก่อนลงสนามพบสปป.ลาวทีมไม่มีปัญหาเรื่องความพร้อมและอยู่ในสภาพที่ดีสำหรับเป้าหมายในเกมแรกคือการเก็บชัยชนะเหนือลาวก่อนต่อยอดพัฒนาทีมในเกมต่อไปแม้การเตรียมทีมจะเริ่มช้ากว่าบางชาติที่มีเวลาเก็บตัวและอุ่นเครื่องมากกว่าแต่ทุกคนทุ่มเทพัฒนาสภาพร่างกายอย่างเต็มที่และเชื่อว่าทีมจะมีความพร้อมเพิ่มขึ้นตามกระบวนการ pre-season สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมโดยมี15ชาติได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีกิสถานและฮ่องกงขณะที่พิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมมี12ชาติเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในสาย E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามปุริภัสสอนการรายงาน
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับ
5: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพโดยกรวิทย์จันทระวงศ์และเช่นเคยค่ะคุณมุทิตาอิทธิพลได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะเรื่องราวประชาธิปไตยในห้องเก็บศพจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

่ามกลางความมืดสลัวในห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นฉุนของฟอร์มาลีนดิฉันค่อยๆเดินย่างกลายผ่านร่างของบุรุษมากมายซึ่งนอนเปลือยกายอยู่บนเตียงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สามารถหมุนรอบได้180องศาทั้งทวนแล้วก็ตามเข็มนาฬิกาเรือนร่างกำยำเหล่านั้นนอกจากจะมีสำลีปิดอุดนัทวาลต่างๆได้แก่จมูกปากหูแล้วก็ตามตำแหน่งบาดแผลนาๆบนร่างกายแล้วยังมีเสื่อน้ำมันคอยรองรับสารคัดหลั่งต่างๆไม่ให้ผ่านลงไปเปื้อนผิวเตียงอีกด้วยแน่นอนว่าขณะยังมีลมหายใจและชีพจรอยู่เจ้าของร่างแต่ละคนล้วนมีความคิดและทัศนะที่แตกต่างกันไปซึ่งก็ล้วนแต่จะเอ็นเอียงไปยังแนวทางหรือว่ามรรคาอันสอดคล้องหรือว่าพ้องกับจริตของตนเองทว่าณเวลานี้สังขารเหล่านั้นต่างมีความเสมอภาคกันเพราะไม่ว่าจะเคยเป็นฝ่ายไหนหรือว่าศรัทธาใครสุดท้ายปลายทางก็ต้องมานอนเปลือยกายเรียงรายในพื้นที่ที่ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มีอยากที่จะย่างไกลเข้ามายุ่งเกี่ยวโดยไม่จำเป็นนี้ร่างอันแก่จราไปตามสภาพของดิฉันกำลังจะเข้าถึงเตียงซึ่งเป็นเป้าหมายตามลำดับงานในวันนี้อยู่แล้วทว่าเสียงเตือนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งติดตัวดิฉันอยู่ก็พลันดังขึ้นเสียก่อนการขัดจังหวะของสัญญาณดังกล่าวทำให้ดีฉันต้องหยุดฝีเท้าลงแล้วก็หยิบเครื่องมือสื่อสารนั้นออกมาอ่านข้อความซึ่งถูกส่งเข้ามาเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญนางหมอชั่วไม่มีความเป็นกลางเองเป็นใจกับพวกคนถอยทำให้พวกพ้องพี่น้องข้าต้องตายไปโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมข้าขอสาปแช่งว่าต่อไปนี้ขอให้เองต้องอยู่โดดเดี่ยวไร้ลูกไร้หลานไม่มีคนสืบทอดสกุลตายอย่างโดดเดี่ยวเหมือนหมาข้างถนนตัวหนึ่งคำพรุสวาทบนหน้าจอนั้นบอกให้ดิฉันทราบได้ทันทีว่าหากผู้ส่งมิใช่ญาติของร่างใดๆที่เสียชีวิตลงเพราะการปะทะกับกลุ่มฝูงชนที่ยึดถือขั้วต่างกับตนเองและกำลังรอการชันสูตรจากดิฉันอยู่ในห้องเก็บศพแห่งนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกับผู้ตายและแน่นอนว่าเขาต้องเข้าใจผิดว่าดิฉันนั้นเป็นพวกเดียวกับกลุ่มชนที่ทำให้พวกพ้องของเขาต้องจบชีวิตลงแน่ๆเอาเถอะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดิฉันจะเจออะไรๆแบบนี้และในเมื่อการต่อล้อต่อเถียงจะยิ่งสร้างความแค้นและก็การเข้าใจผิดให้ทวีคูณมากยิ่งขึ้นดิฉันจึงกดปุ่มพิมพ์ข้อความโต้ตอบเข้าไปว่าดิฉันเป็นหมันแต่กำเนิดแล้วก็เติบโตมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าดังนั้นในความเป็นจริงดิฉันก็ไม่มีญาติอยู่แล้วล่ะค่ะแถมตอนนี้ยังเป็นไม้ใกล้ฝั่งก็คงจะสมความปรารถนาของคุณเข้าสักวันหนึ่งแหละค่ะอีแก่ทำเล่นลิ้นอยากจะเตะปากเลยนะเขายังคงตอบกลับมาด้วยโทสะอันเกิดจากความเข้าใจผิดแต่ว่าดิฉันไม่สนใจที่จะตอบโต้กลับเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปเสียเวลาอธิบายถึงความจริงซึ่งเขาไม่มีวันจะเชื่อถือที่สำคัญในเวลาแบบนี้ดิฉันคิดว่าการวางเฉยแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานรักษาหน้าที่ของเราต่อไปน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายมากกว่าการแก้ตัวเพราะว่ายิ่งโต้เถียงหรือว่าต่อสู้กันไปก็รังแต่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายยิ่งเจ็บช้ำใจมากขึ้นและความขัดแย้งก็จะไม่มีวันจบสิ้นดิฉันจึงย่างเท้าเดินต่อไปจนถึงเตียงที่เป็นเป้าหมายซึ่งผู้ตายก็คงนอนรอดิฉันมาหลายชั่วโมงแล้ว

เจ้าของร่างเป็นเด็กหนุ่มผิวคล้ำพอริดแสงแดดเนื่องจากผิวหนังภายในร่มผ้าของเขามีสีอ่อนกว่าอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าคมคายคิ้วค่อนข้างหนาสะท้อนถึงความใจร้อนประกอบกับอายุอานามที่ยังไม่ทันถึงวัยเบญจเพสก็ต้องมาจบชีวิตลงเสียก่อนเพราะว่าความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อคารมของบุคคลที่ฉลาดกว่าถูกแล้วล่ะค่ะเด็กคนนี้คือหนึ่งในพวกพ้องของผู้ชายที่ส่งข้อความมาบริพาดิฉันเมื่อครู่ดิฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าการที่เขาคนนั้นอุตส่าห์ตามหาไอดีของดิฉันจนเจอเพื่อจะมาด่าให้สะใจนั้นเป็นเพราะว่าเป็นความผูกพันโดยส่วนตัวที่มีต่อเด็กหนุ่มคนนี้ในชีวิตจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่ผลจากการแพร่ระบาดทางอารมณ์อันสืบเนื่องมาจากการที่พวกเขาถูกคนชั่วซึ่งฉลาดกว่าใช้วาจาและข่าวสารอันบิดเบือนชักจูงให้ไปจมอยู่ในกลุ่มสังคมซึ่งก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางจิตใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนทางการเมืองของทุรชนหัวหมอเหล่านั้นกันแน่พูดถึงคำว่าหัวหมอดิฉันก็อดที่จะขบขันเสียไม่ได้เพราะว่าตามความหมายโดยทั่วไปแล้วคำนั้นสื่อความหมายถึงบุคคลที่ชอบตั้งตัวเป็นผู้รอบรู้แล้วก็อ้างเหตุอ้างผลต่างๆเพื่อโต้แย้งในเรื่องที่ตนเองอาจจะได้ประโยชน์หรือว่ากำลังจะเสียผลประโยชน์ใดๆเท่านั้นแต่คำว่าหมอแม้โดยนัยยะนั้นจะกล่าวถึงพวกหมอความหรือว่านักกฎหมายเป็นหลักแต่มันก็จะไกลๆจะมากระทบกระเทือนถึงดิฉันและก็เหล่าเพื่อนร่วมอาชีพอยู่ดีหลายครั้งหลายหนที่ดิฉันเห็นการใช้คำดังกล่าวพาดพิงถึงพวกดิฉันตามสื่อออนไลน์ว่าพวกดิฉันนั้นหัวหมอคอยแต่จะใช้ความฉลาดของตนเองเอารัดเอาเปรียบคนอื่นๆเห็นแล้วก็อดน้อยใจไม่ได้ในหลายๆครั้งจริงอยู่ว่าในสังคมอาจจะมีคนร่วมอาชีพของดิฉันซึ่งมีนิสัยเช่นนั้นอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ควรจะมาเหมารวมทั้งหมดไม่ควรจะคิดว่านอกจากฝ่ายเขาแล้วไม่มีกลุ่มชนอื่นใดอีกนอกจากปฏิบัติหน้าที่คิดฝั่งที่เป็นกลางหรือผู้ที่ต้องการจะอยู่อย่างสงบตามวัตตะของตนเองบ้างแต่ทำอย่างไรได้ล่ะคะฉันเองในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติหน้าที่และทั้งที่สองมือของดิฉันกำลังลงมีดผ่าท้องของหนุ่มน้อยบนเตียงอยู่แท้แต่สมองของดิฉันก็ยังอดที่จะคิดและคิดน้อยไม่ได้แล้วนับประสาอะไรกับพวกเขาซึ่งเป็นมนุษย์ผู้มีกิเลสหนาเหมือนกับดิฉันหน้าท้องแบนราบปราศจากกล้ามเนื้อของพ่อหนุ่มน้อยผู้เคยคิดว่าตนเองมีความเห็นต่างจากดิฉันถูกเปิดออกแล้วเรือนร่างที่เขาเคยโพสต์รูปโชว์ความงดงามของกายาที่สูงเพรียวของตนเองในหน้าไอดีส่วนตัวจนเพื่อนต่างเพศมากมายมาให้ความสนใจณเวลานี้คงไม่อาจที่จะดึงดูดความสนใจจากหญิงสาวเหล่านั้นได้เหมือนดังเคยเพราะว่าลำตัวของเขาที่ถูกเปิดออกเผยให้เห็นชั้นไขมันและอวัยวะมากมายที่ซุกซ่อนอยู่ภายในซึ่งถ้าหากมิใช่ผู้ที่คุ้นเคยกับความตายอย่างผู้ดิฉันคงยากที่จะทำใจให้มองพินิจสภาพแบบนี้นานๆได้ใบหน้าคมสันฉายแววนักเรียนของเด็กหนุ่มยังคงหลับตาสงบนิ่งดูดว่าเขากำลังอยู่ในห้วงนิทราที่แสนสงบจากตำแหน่งของอาหารและสภาพของอวัยวะภายในทำให้ดิฉันทราบว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ถูกอดอาหารและไม่ได้ถูกวางยาพิษแต่อย่างใดดังนั้นหากจะหาสาเหตุการเสียชีวิตของเขาต่อดิฉันก็จะต้องเปิดกะโหลกของเขาออกซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับหญิงชราใกล้ฝั่งอย่างดิฉันเพราะว่าความทันสมัยของมีดผ่าตัดในปัจจุบันได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ดิฉันเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็เถอะมีดผ่าตัดไม่ว่ายี่ห้อใดจะมีความคมแค่ไหนก็ไม่เคยตัดอคติและนิวรณ์พยาบาทในใจของคนให้ขาดลงได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์อีกคนของหนุ่มน้อยคนนี้ซึ่งนอนอยู่บนเตียงข้างๆก็จบการศึกษามาจากสถาบันระดับสูง
ชนิดที่พ่อหนุ่มตรงหน้าดิฉันซึ่งมีฐานะเป็นสหายร่วมตายของเขามิอาจจะเทียบได้ทว่าน่าแปลกใจจริงๆที่มหาบัณฑิตผู้สำเร็จวิชาซึ่งน่าจะทำให้เขารู้แจ้งในสัจธรรมต่างๆจนสามารถมองทะลุถึงเล่ห์ร้ายของพวกคนชั่วแล้วก็ปิดผนึกอคติซึ่งอีกฝ่ายปรุงแต่งให้เกิดในใจของเขาได้แต่กลับถูกชักจูงให้ต้องมาพบจุดจบแบบนี้ช่างน่าเสียดายจริงๆ

พ่อหนุ่มคนแรกถูกดิฉันเปิดกะโหลกไปเรียบร้อยแล้วไม่อยากจะคิดว่าหากสาวๆที่เคยคลั่งไคล้ติดตามเขาในสื่อออนไลน์มาเห็นสภาพของเขาในยามนี้จะแสดงอากับกิริยาเช่นใดกันบ้างแต่เอาเถอะดิฉันพบสาเหตุการตายของเขาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีเลือดออกในโพรงกะโหลกศีรษะบริเวณใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางซึ่งหลังจากตรวจสอบประวัติแล้วนี่เมื่อเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคในกลุ่มหลอดเลือดสมองผิดปกติแต่กำเนิดสาเหตุก็มีเพียงอย่างเดียวคือก่อนหน้านี้เขาเคยได้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงต่อศีรษะซึ่งอาจจะเป็นเพราะการทะเลาะวิวาทหรือว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ได้ทั้งนั้นเนื่องจากตัวเขาเองมีธรรมชาติเป็นพ่อหนุ่มใจร้อนและก็โดยพื้นเพของเขาซึ่งมีฐานะลำเค็ญขาดความรู้ความเข้าใจจึงไม่คาดว่าตนเองได้แบกระเบิดเวลาที่น่ากลัวไว้ในตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปตามปกติจนอาการบาดเจ็บภายในได้มาสำแดงในเอาช่วงร่วมชุมนุมกับเหล่าผองเพื่อนร่วมอุดมการณ์พอดีเพียงเท่านี้แม้ดิฉันจะไม่ได้มียานอย่างรู้ใดๆก็สามารถมองเห็นเหตุการณ์ก่อนที่เขาและเพื่อนจะเสียชีวิตได้อย่างง่ายดายว่าพ่อหนุ่มจากชนบทเกิดอาการกำเริบแล้วก็ล้มลงในช่วงชุลมุนเพื่อนๆของเขาจึงเข้าใจว่าเขาถูกทำร้ายความรุนแรงของสถานการณ์จึงทวีขึ้นจนเข้าขั้นวิกฤตเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงของสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันแล้วก็เป็นผลให้เพื่อนของเขาที่นอนอยู่บนเตียงข้างๆต้องจบชีวิตลงไปด้วยคอยสักประเดี๋ยวนะแล้วยายจะกลับมาทำให้หนูหล่อเหมือนเดิมดิฉันกล่าวกับเขาเรียบๆพลางตบไหล่พ่อหนุ่มคนแรกเบาๆเพราะนั่นเป็นส่วนเดียวของเขาที่ยังเป็นปกติจนดิฉันสามารถแสดงความเป็นมิตรด้วยได้ดิฉันไม่รู้หรอกว่าเขาจะรับรู้ได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ทำอาชีพนี้มาคำว่าผีดิฉันยังไม่เคยเจอแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้ารับหลังและทั้งในตอนที่เขายังมีลมหายใจจนถึงตอนที่เขาปราศจากชีวิตแล้วสำหรับดิฉันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าถ้าหากทุกคนร่วมใจกันทำสังคมและบ้านเมืองน่าจะสงบสุขขึ้นมากเนื่องจากทุกๆคนมีแต่ความจริงใจให้แก่กันไม่มีใครเสแสร้งหรือว่าคิดเอารัดเอาเปรียบกันด้วยคำลวงหรือว่าอุบายใดๆเพราะเตียงของเขาทั้งสองอยู่ใกล้กันมากดิฉันจึงเข้าถึงตัวพ่อหนุ่มคนที่สองได้ในเวลาสั้นๆซึ่งสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ดิฉันคงไม่ลำบากหรือว่าเสียเวลาวินิจฉัยมากมายนักเพราะว่ารอยกระสุน M16ที่ท้องของเขาน่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดดิฉันจึงผ่าท้องของเขาออกเพื่อให้แน่ใจว่ากระสุนนั้นฆ่าชีวิตของเขาได้จริงๆและถึงแม้ว่าสภาพความเสียหายของอวัยวะภายในจะช่วยให้ดิฉันมั่นใจว่านักศึกษาปริญญาโทผู้นี้ตายเพราะว่ากระสุนปืน M16 จริงๆแต่โดยหน้าที่และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือว่าพลาดคำบอกใบ้สำคัญไปดิฉันจึงเปิดกะโหลกของเขาออกเหมือนที่เคยทำกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเขาผลที่เกิดขึ้นอาจจะถูกบางคนมองว่าเสียเวลาโดยใช่เหตุแต่ดิฉันคิดว่าการรักษาหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายมาให้ละเอียดรอบคอบที่สุดนี่แหละจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุข้อผิดพลาดใดๆอันเป็นผลเสียต่อเนื่องได้ลูกศิษย์ของดิฉันบางคนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก็เคยเอ่ยปากถามดิฉันตรงๆว่าจำเป็นด้วยหรอที่จะต้องซีเรียสขนาดนี้แต่สำหรับดิฉันแล้วการรักษาหน้าที่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรหากเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติเพื่อให้สังคมของเราดำรงต่อไปได้ด้วยดีดิฉันไม่รู้หรอกว่าร่างที่นอนอยู่ตรงหน้าดิฉันณเวลานี้กับเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์ของเขารวมถึงกลุ่มที่คิดต่างไปจากพวกเขาอย่างสุดขั้วรู้แจ้งถึงคำว่าประชาธิปไตยดีแค่ไหนแต่เท่าที่ดิฉันรู้มาระบอบซึ่งเรียกกันว่าประชาธิปไตยนี้มีพื้นฐานมาจากระบบสังคมของมดกับผึ้งและจนถึงทุกวันนี้สัตว์ประเสริฐอย่างคนเรายังไม่เคยบริหารระบอบประชาธิปไตยได้ดีเท่าสัตว์ต้นแบบซึ่งเป็นเพียงแมลงตัวเล็กๆเลย
เป็นที่ทราบกันดีว่าประชาธิปไตยเน้นอำนาจของประชาชนและก็ถือเรื่องเสียงข้างมากแต่สุดท้ายเสียงข้างมากในสังคมของมนุษย์ก็ยังแฝงไปด้วยกลโกงต่างๆซึ่งมาจากอำนาจของกิเลสขณะที่เหล่าพึ่งทั้งหลายสามารถใช้หลักเสียงข้างมากได้อย่างบริสุทธิ์สะอาดเพราะว่าเท่าที่ดิฉันทราบมาเมื่อฝูงพึ่งช่วยกันหาแหล่งอาหารหากหน่วยลาดตระเวนที่ถูกส่งออกไปพบทุ่งดอกไม้มากกว่า1แห่งพึ่งทั้งหมดจะตัดสินโดยใช้หลักเสียงข้างมากว่าสรุปแล้วจะไปหากินกันที่ใดโดยจะใช้การขยับปีกส่งสัญญาณแทนการโหวตและฝ่ายที่มีพรรคผู้ขยับปีกให้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งในสังคมของพึ่งเมื่อการตัดสินจบลงแล้วพึ่งทั้งหมดก็จะไปหากินยังแหล่งอาหารที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วยกันอย่างสันติไม่เคยมีพึ่งตัวไหนที่พ่ายแพ้การโหวตและผูกใจเจ็บไปไล่ต่อยพึ่งที่ชนะตนหรือประท้วงด้วยการอดอาหารไม่ยอมไปหากินในถิ่นซึ่งฝ่ายตรงข้ามค้นพบไม่เคยแม้แต่จะคอยหาทางจับผิดเพื่อให้ฝูงของตนไม่ไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามและไม่ปรากฏว่าเคยมีพึ่งตัวใดติดสินบนพวกพ้องเพื่อให้ช่วยขยับปีกส่งคะแนนโหวตให้ตนเป็นฝ่ายชนะดังนั้นสังคมของพึ่งจึงสงบสุขเปี่ยมไปด้วยความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เคยขัดแย้งกันเองแบบมนุษย์เรา

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจุดตรวจในพื้นที่ชายแดนใต
6: ้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4แถลงกรณีคนร้ายวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสบริเวณกองการบินทหารเรืออำเภอเมืองนราธิวาสว่าได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดโดยการเกิดเหตุที่สถานีตำรวจภูธรตันหยงสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2คนส่วนเหตุเผารถยนต์ในพื้นที่อำเภอระแงะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้อีก1คนอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้ง2เหตุการณ์ทั้งนี้ยังได้สั่งการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัยทันทีรวมทั้งเน้นย้ำบูรณาการงานข่าวเชิงลึกให้เข้มข้นขึ้นเพราะยังมีบางพื้นที่กำลังพลเข้าไปควบคุมได้ไม่ทั่วถึงปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14พร้อมผลักดันอาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์สู่วาระภูมิภาค
7: นายประเสริฐเป็นทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14ภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนผ่านการศึกษาพร้อมร่วมพิธีเปิดตัวแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียนปี 2026 ถึง 2030 ณ โรงแรมแซงกีล่าสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถ้อยแถลงโดยเน้นย้ำว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งพร้อมนำเสนอความสำเร็จของโครงการ Thailand Zero Drop Out ที่สามารถนำเด็กและเยาวชนกลับสู่ระบบการศึกษาได้แล้วนับแสนคนและต่อยอดสู่ Thailand Zero Drop Out Plus ที่มุ่งป้องกันการหลุดออกจากระบบด้วยฐานข้อมูลรายบุคคลการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและแนวคิด Learn to Earn พร้อมเสนอวิสัยทัศน์อาเซียน Zero Drop Out เพื่อยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค ดยประเทศไทยพร้อมแบ่งปันองค์ความรู้เครื่องมือและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้หลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้านการศึกษาหลายฉบับอาทิปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงอุดมศึกษาผ่านปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยญี่ปุ่นที่เข้มแข็ง
8: นายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองวันกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นประจำปี2569เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นณโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพมหานครพร้อมระบุว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและไทยในปัจจุบันมีความครอบคลุมและเข้มแข็งมากกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในการสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างโดยตลอด70ปีที่ผ่านมามีนายทหารไทยกว่า500นายได้ไปศึกษาที่ญี่ปุ่นบุคคลเหล่านี้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์สำคัญระหว่าง2กองทัพด้านฝ่ายญี่ปุ่นได้เข้าร่วมการฝึกการทหารคอบบาโกรมาเกือบ2ทศวรรษมีความคืบหน้าในการถ่ายโอนยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่สำคัญเดือนมีนาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้มอบงบประมาณความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการหรือ OSA มูลค่า500ล้านเยนหรือประมาณ100ล้านบาทเพื่อเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของไทยและสร้างสันติภาพในภูมิภาคชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
10: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
9: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
11: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
13: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
12: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
13: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
12: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
11: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างธุรกิจนอมินีและตรวจสอบโรงแรมผิดกฎหมายต่อเนื่องพร้อมสั่งขยายผลถึงผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงิน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามปฏิบัติการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ผิดกฎหมายพร้อมนำคณะตรวจสอบโรงแรมเป้าหมายในพื้นที่โดยยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตามนโยบายรัฐบาลทั้งนี้ผลการตรวจสอบพบโรงแรม3แห่งไม่มีอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและบางแห่งได้รับอนุญาตเป็นอาคารชุดหรืออาคารที่พักแต่กลับนำมาเปิดเป็นโรงแรมนอกจากนี้ยังพบพิรุธด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยมีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่พร้อมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงการปฏิบัติการในครั้งนี้มีการตรวจสอบสถานประกอบการมากกว่า10จุดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศโดยรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายและจะปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food ยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก
9: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารโลก Thai Local Food to World Food พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food เพื่อยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลผ่านการเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566จนสามารถรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านอาหารถิ่นจากทั้ง77จังหวัดรวม231เมนูสร้างฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางอาหารของประเทศโดยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผ่านการศึกษามาตรฐานร้านอาหารระดับโลกมีการวิจัยผู้บริโภคและระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบจากผู้สมัครทั่วประเทศ100 170ร้านเพื่อเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ถ่ายทอดและสร้างคุณค่ากับอาหารไทยพื้นถิ่นในมิติร่วมสมัยมาริชโยรายงาน
2: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมการปกครองตั้งคณะทำงานร่วมเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรสืบสวนเชิงลึกดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและป้องกันการทุจริตสวมสิทธิสัญชาติไทยให้รัดกุมยิ่งขึ้น
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตสวมสิทธิแจ้งเกิดหรือขบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์ภายหลังการหารือร่วมกับกรมการปกครองว่าปัจจุบันพบกรณีที่ยืนยันความผิดชัดเจนแล้ว24รายซึ่งกทมได้เร่งดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีสั่งให้ออกจากราชการแล้ว1รายพร้อมประสานกรมการปกครองเร่งเพิกถอนสัญชาติเด็กที่เกิดจากการสวมสิทธิ์เพื่อให้กลับไปใช้สัญชาติตามบิดามารดาที่แท้จริงสำหรับมาตรการระยะยาวกทมได้ยกระดับการตรวจสอบในสำนักงานเขตทั้ง50เขตโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นชายไทยที่มีประวัติแจ้งเป็นบิดาของเด็กที่เกิดจากมารดาต่างชาติหลายคนซึ่งจะต้องเพิ่มมาตรการพิสูจน์ความสัมพันธ์อย่างเข้มงวดตอบแนวปฏิบัติงานในทุกเขตเพื่อลดความเสี่ยงจากการสมรู้ร่วมคิดรวมถึงการเร่งตรวจสอบเชิงลึกในพื้นที่6เขตที่มีโรงพยาบาลตั้งอยู่เป็นจำนวนมากและมีสถิติการแจ้งเกิดสูงทางนี้กทมและกรมการปกครองเตรียมจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรสืบสวนเชิงลึกและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสนะฮะวันนี้23กรกฎาคม2569นะครับชั่วโมงหลังก็เป็นประจำคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านสละเวลามาทุกคืนวันพฤหัสนะครับหลังข่าว4ทุ่มเลยแล้วก็คืนนี้เหมือนเดิมนะคุณหมอออก Facebook ด้วยนะครับสดFacebook Live ของคุณหมอผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็ไปเข้าชมใน Facebook ได้เลยเพื่อนคุณหมอก็ชมได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องไปเสิร์ชหานะฮะเข้าไปที่ Facebook ของตัวเองแล้วก็ไปที่แว่นขยายนะพิมพ์คำว่ามะกรนะครับมอม้ากอไก่รอเรือนามสกุลลิ้มอุดมพรนะก็จะสามารถชมทาง Facebook สดๆคู่ขนานไปกับภาควิทยุได้เลยนะครับคุณหมอมาก่อนท่านมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอได้ยินผมไหมเนี่ยเอ๊ะตายแล้วผมคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ขอให้เปิดผิดตัวเปิดไมค์ผิดตัวใส่เสื้ออะไรฝรั่งเศสด้วยเนี่ย
3: เสื้ออาร์เจนตินาฮะ
2: อ๋ออาร์เจนตินาสีน้ำเงินจบเรียบร้อยฟุตบอลโลก
3: เร
2: ีย
3: บร
2: ้
3: อย
2: ครับเรียบร้อยครับผม
3: ดีใจมากเลยครับผม
2: จะได้ไม่ต้องหดจะได้นอนเต็มอิ่มไม่ต้องพบว่าพวง
3: เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเพิ่มเป็น64ทีมแล้วใช่ฮะพี่ฮะ
2: เห็นว่าแข่ง3ทวีปเหรอ
3: โอ
2: ้
3: โหจะเตะอะไรกันเยอะแยะฮะ
2: เราก็ต้องเลือกดูเนาะคุณหมอเนาะต้องเลือกดูแล้วล่ะเยอะเกิน
3: อีก4ปีนี่ยังดูกันไหวนะพี่เนาะ
2: น่าจะพอไหวนะพอไหวก็ตามสภาพถ้าตามสภาพของแต่ละคนเนาะบางคนสภาพแข็งแรงหน่อยก็ดูได้หลายแมตช์มากขึ้นสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลือกแมตช์เอาแต่ว่านัดชิงยังไงก็คงต้องยอมอดนอนน่ะ
3: คนไข้ผมบอกว่าหมอยิ่งแก่ยิ่งดูบอลได้ดี
2: อ๋อเหรอเพราะว่าเหตุผล
3: กลางคืนนอนไม่หลับ
2: เข้าทางเลยนอนไม่หลับอยู่แล้วเข้าทางเลยโอ้โห
3: เข้าทางเลยนะ
2: เออ
3: จริงนะช่วงบอลโลกเนี่ยถ้าใครนอนไม่หลับนี่มันสวรรค์เลยนะ
2: สวรรค์เลยโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะว่าแม่ได้ดูของดี
3: เข้าทางเลย
2: เออเข้าทางเลยผมว่าอีก
3: ได้เรียนรู
2: ้ครับ
3: คือว่าจะเห็นว่าเห็นไหมถ้าเรานอนไม่หลับนะแต่เราไม่กระวนกระวายอ่ะ
2: มันจะ
3: จริง
2: ไม่กระวนกระวายมันจะทำให้เรามีความสุขขึ้นนะ
3: ใช่ครับก็หาอะไรทำไปนะคนที่นอนไม่หลับเนี่ยฟังอยู่นะก็ทำใจให้สบายเรานอนไม่หลับไม่เป็นไรแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเนาะนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่หลับจริงๆก็หาอะไรเบาๆทำนะฮะส่วนใหญ่ถ้าผมแนะนำเนี่ยผมมักจะแนะนำให้อ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสืออ่านไปเรื่อยๆฮะอ่านแบบละเลียดอ่ะอ่านแบบไม่ต้องไปเร่งไปรีบไม่ต้องไปอ่านเอาความอะไรอ่านเอาความแบบสุนทรีย์นะครับอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆมีจิตจดจ่ออยู่กับทุกคำนะฮะทุกความคิดที่มันเข้ามานะครับอ่านไปเรื่อยๆดูว่าคนเขียนเนี่ยเขาตั้งใจจะสื่ออะไรนะครับไม่ต้องไปรีบจบ นะฮะไม่ต้องไปรีบไปเร่งอะไรเพราะว่าเราเป็นการฝึกจิตให้มันนิ่งนะครับ
2: คร
3: ับ แล้วมันจะง่วงโดยอัตโนมัติผมรับรองเลยอ่านสื่อเนี่ยนะครับอ่านไปเลยนะครับซึ่งมันจะต่างจากการที่เราไปดูพวกคลิปอะไรพวกนี้นะ
2: ครับ
3: วันนี้มีคนไข้มาคนหนึ่งนะครับแกบอกไปนอนไม่หลับทั้งคืนเนี่ยแกบอกแกดูติ๊กต็อกอ่ะ
2: โอ้ถ่ายไปเรื่อยเลย
3: ถ่ายไปเรื่อยแกบอกแกดู TikTok ผมบอกไปลบออกเลยแอป TikTok เนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า TikTok มันเป็นคลิปสั้นๆมันเป็นคลิปสั้นๆคือคลิปสั้นๆเนี่ยข้อดีคือมันกระตุ้นโดปามีนได้ดีครับคุณผู้ฟัง
2: กระตุ้นดีกระตุ้นดีครับ
3: มันเหมือนกับว่ามันมีความแปลกใหม่ตลอดเวลาแล้วด้วยความที่คลิปสั้นเนี่ยเขาจะพยายามทำอะไรให้มันน่าสนใจใช่ไหมต
2: ั
3: ดต่อให้มันดูรวดเร็ว
2: ใช
3: ่แต่มันจะสั้นๆ
2: ใช่
3: แล้วทีนี้พอมันสั้นปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราโดปามีนเนี่ยมันหลั่งออกมาไอ้โดปามีนเนี่ยข้อเสียคือช่วงที่หลั่งออกมามีความสุขนะฮะแต่พอมันลดลงอ่ะเราจะกังวลกระวายเราจะต้องแสวงหาต่อจะเห็นว่าคนถ่ายติ๊กต็อกอาจจะถ่ายไปเรื่อย
2: ๆถ่ายไปทั้งคืนบางที
3: ไปอันนู้นมันจะถ่ายไปทั้งคืนเลย
2: ครับใช่
3: เพราะพอเวลาเจออันใหม่โดมีมันก็หลังทีฮะพอจบโดมีมันก็ตกอย
2: ่
3: างเง
2: ี้
3: ยแล้วมันจะติดไปเรื่อยๆเพราะนั้นคืออันนี้ในมุมหมอสมองนะ
2: ครับ
3: คือไม่ค่อยชอบอะไรที่ดูแบบสั้นๆแบบเนี้ยคือไม่เฉพาะ TikTok นะเดี๋ยวนี้มีหมดอ่ะ YouTube Facebook มันจะมีช็อตๆเป็นช็อตอย่างเงี้ยเป็นช็อตเป็นรีลอะไรแบบเนี้ยครับก็อย่าไปดูเยอะมันจริงๆแล้วบางทีดูก็ไม่รู้ว่าของข่าวจริงข่าวปลอมอะไรยังไงเนาะ
2: ครับ
3: แล้วเราก็เชื่อไปตามนั้นนะครับ
2: ใช่
3: ก็เอามาปากว่ากลางคืนนอนไม่หลับทำใจให้สบายนะครับเดี๋ยวมันหลับเองคือคนเราถ้ามีความสุขตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาจะนอนกี่โมงก็ไม่มีปัญหาครับผมนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะนะครับ
2: ครับ
3: นอนไม่หลับโอเคพูดถึงเรื่องนอนไม่หลับครับวันนี้มีข่าวสุขภาพที่น่าสนใจจากไทยรัฐนะครับไทยรัฐบอกว่าให้เช็คเลยครับว่าท่านที่เป็นโรคต่อไปนี้นะฮะนะครับ4กลุ่มอาการนี้นะครับไม่ควรจะดื่มกาแฟนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้อาการกำเริบโดยไม่รู้ตัวนะครับก่อนอื่นเนี่ยปูพื้นนิดนึงก่อนนะฮะว่ากาแฟเนี่ยมันทำให้เราไม่ง่วงได้ยังไงกาแฟเนี่ยมันจะไปบล็อกนะครับสารที่ชื่อว่าอะดีโนซีนฮะปกติไอตัวอะดีโนซีน

0: มันตื่นตัวมันกระฉับกระเฉงนะครับเพิ่มสมาธินะครับทำให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวนะครับเพราะนั้นบางคนกินคนที่เป็นไมเกรนกินกาแฟแล้วจะดีขึ้นก็เพราะว่าไมเกรนมันจะเส้นเลือดมันขยายตัวเลยนะแต่กาแฟเนี่ยมันจะทำให้สารหดตัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวกาแฟมันเองเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสารสื่อประสาทตัวอื่นด้วยครับเช่นมันจะไปเพิ่มเรื่องของโดปามีนนะครับทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัวนะครับตื่นเต้นเพิ่มนอยพินิฟรินเนี่ยอันนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงได้แล้วก็ใจจะสั่นชีพจรจะเต้นเร็วนะครับ เพิ่มอะซิติลโคลีนอาจจะทำให้เราจดจ่อนะครับมีความจำที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มกลูตาเมตทำให้เพิ่มการทำงานของสมองนะครับไปกระตุ้นระบบซิมพาติกนะฮะก็จะทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันจะไปเพิ่มการปลดปล่อยแคลเซียมด้วยนะครับนะเพราะนั้นในไทยรัฐเนี่ยครับบทความเนี่ยเขาก็เลย ออกมาเตือนนิดนึงว่าจะเห็นว่ากาแฟเนี่ยมันก็มีผลต่อร่างกายอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะเพราะนั้นถ้าคุณเป็นโรค4โรคนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในการดื่มกาแฟนะครับโรคแรกนะครับคือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะครับหรือว่าอาริทเมียนะครับอันนี้จะต้องระมัดระวังการดื่มกาแฟโดยเฉพาะผู้สังเกตว่าดื่มกาแฟไปแล้วมีใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหรือรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นระรัวเต้นไม่ตรงจังหวะเนี่ยนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยจะต้องเฝ้าระวังนะครับโดยคำแนะนำก็บอกว่าห้ามดื่มกาแฟถ้าดื่มกาแฟแล้วใจสั่นทุกครั้งเนี่ยให้ลดหรือหลีกเลี่ยงไปเลยถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับให้สังเกตอาการตนเองเนาะแล้วถ้าใจสั่นผิดปกติก็ไปพบแพทย์นะครับอันนี้โรคที่หนึ่งกลุ่มโรคที่สองครับคือโรคไตเรื้อรังระยะที่4ถึง5นะครับนะแม้ว่าคาเฟอีนเนี่ยจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงแต่ว่ากาแฟบางชนิดเนี่ยนะครับจะมีโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสนะครับในปริมาณสูงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่โรคไตระยะที่4ที่5เนี่ยปกติเขาจะขับตัวโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยออกมาได้น้อยอยู่แล้วเวลากินกาแฟเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้มีสารพวกนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้ก็ถ้ามีสารพวกนี้เพิ่มมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะครับเพราะนั้นจะต้องระมัดระวังด้วยข้อที่3ครับโรคนอนไม่หลับอันนี้ตรงไปตรงมาเลยของเดิมคุณนอนไม่หลับอยู่แล้วนะทีคุณไปกินกาแฟเข้าไปคุณออกไปล็อกอะดรีโนซีนยิ่งแล้วเลย
1: เสริมเข้าไปอีกครับ
0: ใครที่นอนคือเวลาคุณนอนไม่หลับอ่ะผมอธิบายหลายรอบนะฮะการนอนไม่หลับหมายถึงเรากลัวเรากังวลกับอะไรสักอย่างนึงมันกระตุ้นระบบซิมพาเทติกอยู่แล้วนะครับเราก็จะตื่นตัวนอนไม่หลับแล้วพอไปกินกาแฟมันยิ่งไปกระตุ้นระบบซิมพาเทติกยิ่งเข้าอีกครับเพราะฉะนั้นคนนอนเป็นโรคนอนไม่หลับนี่กับกาแฟนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโดยเฉพาะหลังกินหลังตอนช่วงบ่ายสองเนี่ยนะครับห้ามเลยนะครับและโรคสุดท้ายครับคือกระดูกพรุนนะครับนะอย่างที่บอกก็คือว่ากาแฟเนี่ยถ้าดื่มในปริมาณมากเนี่ยมันจะขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคกระดูกคุณอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำให้คุณสูญเสียแคลเซียมมากยิ่งขึ้นได้นะครับก็เป็นทั้ง4กลุ่มโรคที่อาจจะต้องเฝ้าระวังแต่จริงๆก็ไม่ใช่ข้อห้ามแบบยิ่งยวดนะครับ
1: เ
0: พียงแต่ว่าพูดจริงๆคือตัวกาแฟที่เรากินไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้เราแบบแข็งแรงอะไรขึ้นหรอกนะครับมันเป็นแค่ฤทธิ์ชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วไอ้ตัวอะดรีโนซีนที่มันเป็นบล็อกอยู่ครับมันไม่ได้หายไปไหนนะมันก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละพอคาเฟอีนมันหมดฤทธิ์นะครับอะดรีโนซีนก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับมันก็ทำให้เราง่วงเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าในช่วงที่เราดื่มกาแฟที่มันยังออกฤทธิ์อยู่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าสดชื่นขึ้นนะครับดื่มเท่าไหร่ถึงจะไม่มีอันตรายนะครับ องค์การอนามัยโลกเนี่ยกำหนดว่าให้ดื่มกาแฟวันละไม่เกิน400มิลลิกรัมครับคุณผู้ฟังครับต่อวัน400มิลลิกรัมต่อวันนี่ถ้าเทียบเป็นหน่วยกาแฟที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันจะดื่มได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าเป็นกาแฟดำนะฮะกาแฟดำธรรมดานะครับจะมี1แก้วเนี่ยจะประมาณ95ถึง150มิลลิกรัมถ้าเป็นกาแฟดำนะแต่ถ้าเป็นแบบว่าชงแบบข้นๆนิดนึงนะครับไปซื้อแก้วใหญ่ๆตามร้านกาแฟดังๆอ่ะอันนั้นอาจจะขึ้นไปถึง150ถึง200น ะครับ

0: ถ้ากาแฟกระป๋องนะฮะกาแฟกระป๋องกระป๋องนึงเนี่ยจะประมาณ75ถึง90มิลลิกรัมนะครับคือหมายถึงว่าจริงๆอ่ะเรากินกาแฟแบบทั่วๆไปนะช็อตแบบไม่ได้มากเกินไปกินได้วันละ4แก้วนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอันตรายมากแต่ประโยชน์มันก็ยังต้องพิสูจน์กันอยู่เพราะว่ามันออกฤทธิ์ชั่วคราวแต่ว่าถ้าคนที่มี4กลุ่มโรคนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับก็เอามาฝากจากไทยรัฐนะครับ
1: ครับผมโอเคครับ
0: คุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับมาที่ประเด็นฮอตฮิตนะครับก็คือมีข่าวที่คนไข้เจ็บหน้าอกนะครับแล้วไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนาะคุณหมอก็ตรวจแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นหรอกนะครับเป็นแค่เจ็บกล้ามเนื้อนะครับโดยที่ไม่ได้ทำขึ้นฟ้าหัวใจไม่ได้ตรวจเลือดอะไรพอกลับมาบ้านก็
1: เรียบร้อย
0: ชีวิต
1: ครับ
0: ครับผมนะครับก็มีแบบคือมันมีภาพสะเทือนใจอ่ะพอหลังจากตรวจเสร็จปุ๊บยังไปรับลูกเลยนะครับไปรับลูกวันนั้นแล้วก็ตอนเย็นก็เสียชีวิตนะครับทีนี้ก็เกิดคำถามที่ว่าทำไมคุณหมอถึงไม่รู้นะครับว่าเคสเนี้ยมีอาการเหมือนจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะทั้งที่ญาติก็แจ้งนะว่ามีอาการนะผมก็วิเคราะห์ด้วยความเป็นกลางนะคือยังไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดหรอกแต่ว่าจะพูดจากประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันว่าทำไมถึงวินิจฉัยไม่ได้นะครับว่าอาการเป็นโรคหัวใจเนี่ยทำไมถึงวินิจฉัยไม่ได้ทั้งที่เป็นโรคที่อันตรายมากนะครับก่อนอื่นเนี่ยไอ้คำว่าโรคหัวใจที่เราคุยกันเนี่ยหมายถึงโรคหัวใจขัดเลือดนะครับหรือว่าโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนั่นเองนะฮะ coronary artery disease นะครับซึ่งอาการที่เป็นอาการเด่นนะครับที่ทุกคนน่าจะพอรู้จักกันดีเลยนะครับก็เรียกว่า angina pectoris นะครับเป็นอาการที่เป็นคลาสสิกของมันเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะอาการแบบนี้3ข้อนะฮะคุณฟังฮะจะมี3ข้อนะ1จะมีเจ็บแน่นหน้าอกลักษณะกดบีบนะครับกดบีบนะฮะเยื้องมาทางด้านซ้ายนิดนึงเหมือนอะไรหนักๆมาทับมันจะไม่ได้เจ็บจี๊ดนะฮะมันจะเจ็บแน่นๆ อาจารย์ผมสอนว่าเหมือนกับช้างเหยียบนะฮะมันจะมันจะเหมือนกับอะไรมันแน่นแบบรัดเลยนะครับข้อที่สองคือเวลาออกแรงหรือเวลาเครียดเนี่ยอาการพวกนี้จะเป็นมากจะกำอัดจะกำเริบตอนนั้นนะครับแล้วก็อาการก็มักจะดีขึ้นเมื่อมีการพักหรือว่าอมยาอมใต้ลิ้นนะครับในกลุ่มพวกเมโทพิเซลีนพวกนี้นะครับนะแล้วก็อาจจะมีอาการร่วมเช่นมีอาการร้าวลงแขนซ้ายนะครับร้าวขึ้นไปที่กรามนะฮะอาจจะมีอาการเหงื่อแตกนะฮะใจสั่นนะครับหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมพวกนี้ได้นะครับแล้วก็อาการเนี่ยจะค่อนข้างจะค้างไว้นานนะครับคือถ้าเป็นอาการแบบนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นคลาสสิกแองเจน่าเพกโตริสนะครับถ้ามีอาการแบบนี้แนวทางคือคุณหมอเนี่ยก็จะต้องสงสัยว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบใช่ไหมเขาก็จะเอาไปทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับเบื้องต้นเนี่ยจะทำ EKG นะครับหรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งมันจะโชว์ได้นะครับถ้าเห็นลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจตีบเนี่ยมันจะเห็นลักษณะของ ST elevate นะครับคือมันจะดูแปลกจากตัวกราฟเนี่ยมันจะยกเขาเรียกว่ากราฟยกนะหมอเราจะรู้กันกันดีนะว่า ST elevate เนี่ยคือมันยกแล้วนะ ST ยกตัวพอยกตัวปุ๊บเนี่ยกระบวนการขั้นต่อไปก็คือจะต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับในปัจจุบันแนวทางการรักษาก็มีทั้งการฉีดยาสลายริ่มเลือดนะครับที่อุดตันนะครับแล้วก็แนวทางมาตรฐานอีกอันนึงก็คือส่งไปสวนหัวใจนะครับเพื่อลากริ่มเลือดเนาะนะส่งไปส่วนหัวใจเพื่อเอาริมเลือดนี่ออกมานะครับก็จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะมีเลือดเนี่ยเข้าไปไหลเวียนทำให้หัวใจเนี่ยกลับมาทำงานได้เป็นปกติอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องทำด้วยความเร่งด่วนนะฮะเพราะว่าโกลเด้นพีเรียดเนี่ยมันจะอยู่ภายใน120นาทีหรือ2ชั่วโมงหลังจากมีอาการนะครับยิ่งถ้าปล่อยไว้ช้าเนี่ยก็จะทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือดก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นอาการคลาสสิกนะครับแต่กลุ่มที่วินิจฉัยได้ยากก็มีครับเขาเรียกว่า atypical angina pectoris ครับคือหมายถึงว่าเขาจำคนไข้เนี่ยจำไม่ได้มาด้วยอาการแบบเจ็บแน่นหน้าอกแบบชัดเจนนะฮะ ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีอาการแบบที่มันทับซ้อนกับโรคอื่นนะฮะไปดูกันว่าจะมีอาการอะไรบ้างนะครับเช่นอาจจะมาด้วยการจุกแน่นลิ้นปี่ครับจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยจะสับสนกับเป็นโรคกระเพาะมากเลยเพราะว่าหัวใจมันจะเยื้องมาด้านซ้ายใช่ไหมเวลาจุกแน่นลิ้นปี่ปุ๊บถ้าเราไม่ได้เฉลียวใจเนี่ยเราก็อาจจะนึกว่าเป็นโรคกระเพาะก็ได้นะครับมีอาการปวดกรามนะครับคือถ้าเป็นคลาสสิกเนี่ยจะร้าวจากหัวใจขึ้นเป็นกรามใช่ไหมแต่บางคนปวดจากกรามอย่างเดียวนะครับบางคนก็มีแค่ปวดคอปวดไหล่ปวดหลังปวดแขนนะครับอย่างเคสที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็เหมือนจะมีเรื่องของอาการปวดปวดแขนปวดมือเหมือนกับเขาส่งจะส่งไปหาหมอกระดูกด้วยซ้ำตอนแรกนะครับอาจจะมาด้วยอาการปวดอย่างเงี้ยก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเช่นคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียนะครับหายใจไม่อิ่มไม่เชิงเหนื่อยแต่รู้สึกแบบมันหายใจไม่อิ่มมันบอกไม่ถูกนะครับอาการพวกนี้ครับเป็นอาการที่เวลาเราทบทวนเคสเนี่ยเวลาเจอผู้ป่วยที่มิสแดนโรสิกหรือที่แฉไม่ได้หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนไปแล้วเนี่ยเราต้องเจอแบบนี้ครับคือเป็นอะทิปิคอลแองเจน่าที่เจอได้บ่อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยห้องฉุกเฉินทุกห้องเนี่ยเขาก็จะมีการปรับแนวทางการวินิจฉัยแล้วนะเพราะว่าถ้าเจออาการไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะทำขึ้นไปฟ้าหัวใจไปก่อนในแนวทางปฏิบัตินะในหลายโรงพยาบาลที่ผมไปดูเรื่องของมาตรฐานโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะปรับแนวทางแล้วนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีคนไข้เป็นส่วนน้อยก็ตามนะครับก็จะต้องทำ EKG ไปก่อนเพราะว่าการทำ EKG เนี่ยมันเป็นการตรวจที่มันไม่มีอันตรายอะไรนะครับมันเป็นแค่เอาโพรบเนี่ยนะครับมาติดที่หน้าอกเราเท่านั้นเองมันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ปวดอะไรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเจอเนี่ยมันจะทำให้การวินิจฉัยได้เร็วขึ้นแล้วถึงแม้จะไม่เจอนะฮะถึงแม้ว่าขึ้นแล้วหัวใจจะยังไม่มีการที่เปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีการเจาะเลือดมาเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าการเจาะเลือดเนี่ยเขาจะไปวัดตัวเอนไซม์ของตัวกล้ามเนื้อที่มันสลายตัวออกมาถ้ามันเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยครับตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะสลายออกมามันก็จะทำให้เราตรวจวัดได้นะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยอาการแบบนี้มีอาการของเส้นเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยร่วมด้วยหรือเปล่านะครับนะเพราะนั้นเคสที่เป็นประเด็นนะครับโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าผู้ป่วยเนี่ยน่าจะมาด้วยอาการatypical angina นี่แหละนะครับคืออาการที่ไม่ชัดเจนนะครับนะก็เอามาฝากแล้วกันนะครับว่ายังไงเนี่ยบอกคุณหมอไว้ก่อนนะฮะว่ามีอาการเหนื่อยมีอาการอะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับนะก็เลยเอามาฝากครับสำหรับโรคของหัวใจนะครับที่อาการที่ดูไม่ค่อยชัดเจนครับพี่บุรุษครับ
1: โอเคครับอ่ะให้คุณหมอมาก่อนพักเลยคุณผู้ฟังครับข้อมูลเบื้องต้นนี่ก็ถือว่าดีเลยนะครับโรคหัวใจมันอันตรายนะถึงตายครับเพราะฉะนั้นคนไข้เองคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเองก็ต้องติดตามดูแลแล้วก็ติดตามตัวเองตลอดนะครับไปหาหมอก็ต้องบอกให้ชัดเจนหมอก็ต้องเผื่อเรื่องของการวินิจฉัยที่อาจจะร้ายแรงด้วยนะครับพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเหมือนเดิมเนาะใครที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกรขออนุญาตเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะสมุนไพรขอเป็นพรุ่งนี้เนาะช่วงนี้ขอเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับคุณหมอมะกรนะครับหลังเบรกครับเปิดสปอร์ตสัก 4-5 ตัวจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิม02-290-0473นะจดเอาไว้ใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องมือถือไว้เลย02-290-0473หลังจบสปอร์ตแล้วโทรได้เลยนะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเรา สิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: ยุ่งนิดต้องเจอฟ้าทะลายยุ่งฟ้าทะลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทะลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทะลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
7: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆกับทางคุณหมอมาก่อนเชิญครับย้ำเบอร์นะฮะ022900473ครับโทรจากไหนครับ
8: สวัสดีค่ะโทรจากเชียงรายค
7: ่
8: ะ
7: เชียงรายเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
8: อ๋อค่ะคือของคุณแม่เนาะคุณแม่เขาเป็นโรคหัวใจนะคะทานยาวาฟารินแล้วตอนนี้หมอเขาจ่ายยากาป้าเพนตินเนี่ยค่ะเราก็ทานด้วยกันได้ใช่ไหมคะ
9: ทานได้ครับผม
8: ไม่ได้มีผลกระทบอะไร
9: ไม่มีครับไม่มีครับกาป้าเพนตินกับวาฟารินทานได้เลยคร
8: ับโทษนะคะยานี้ช่วยเรื่องอะไรคะ
9: ตัวกาป้าเพนตินใช่ไหมฮะ
8: ใช่ค่ะ
9: กาป้าเพนตินจะช่วยลดอาการปวดรากประสาทลดอาการพวกปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังก็ได้ครับครับ
8: อ๋อซึ่งเขาเป็นโรคเกาเนาะโรครุมาตอยนี่ก็ทานได้ใช่ไหมคะ
9: ทานได้ครับแต่ว่าต้องไปถามคุณแม่ตอนที่ไปเจอหมออ่ะว่าคุณแม่ไปเล่าอะไรให้หมอเขาฟังก็ถึงจ่ายกาบ้าเพนตินแหละ
10: เขาไม่ได้ถามอะไรอะค่ะเขาบอกว่ากินยานี่กาบ้าเป็นทินนิกนะเป็นยาอะไรนะยาวิตามินว่ะเขาว่าแบบนี้นะ
9: ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟังนะ
10: ค่ะ
9: คือคุณหมอที่เขาจ่ายยาเนี่ยผมเดานะคือหมอทุกคนน่ะเวลาเขาจ่ายยาเนี่ยเขาจะมีเป้าประสงค์ว่าจะใช้ยากลุ่มนี้ทำไมซึ่งส่วนใหญ่เป้าประสงค์เนี่ยเขาจะได้จากประวัติอีกฟังคนไข้เล่าหรือสิ่งที่เขาเจออย่างกาบาเพนตินเนี่ยเรามักจะใช้ในกลุ่มที่ปวดเส้นประสาทครับเช่นชาปลายมือปลายเท้าเจ็บเสียวแสบร้อนหรือว่าปวดเรื้อรังส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มนี้ครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าที่คุณหมอเขาสั่งเนี่ยเพราะข้อบ่งชี้อะไรเนี่ยจะตอบไม่ได้แต่ถ้าถามว่ากาบากับวาฟารินกินคู่กันได้ไหมกินได้ครับแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องกินก็ไม่ต้องกินครับกาบาก
10: าบ้าลองไม่กินก็ได้เนาะคุณหมอเน
9: า
10: ะ
9: ได้สิครับ ไม่ต้องกินก็ได้ถ้าเราไม่ได้เจ็บไม่ปวดอะไรไม่ต้องกินเลยครับ
7: กาบาเพนตินมันกินแล้วแก้อะไรคุณหมอ
9: มันแก้เนี่ยฮะเจ็บเส้นประสาทปวดลากประสาทปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังชาปลายมือปลายเท้ามันจะประมาณนี้ครับ
7: ถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องกินเนาะ
9: ไม่เป็นไม่ต้องกิน
7: จ้ะจ้ะอ่ะเคลียร์ไหมหมดยังเนี่ยมีอะไรอีกเชิญเชิญถามต่อครับเชิญครับ
10: ปวดหัวเข่านะปวดหัวเข่าแล้วก็เขาไม่ได้ถามยายเขาถามคนตามยายไปอ่ะคนตามยายเขาก็ว่าอะไรไม่รู้เนาะเขาก็เลยจ่ายยานี่ให้เนี่ยเขาบอกว่าญาติมาแต่วันนั้นญาติไม่ได้ไปส่งนะขอคนข้างบ้านไปส่งเนี่ย
9: ก็ไม่รู้ล่ะแสดงว่าเขาได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาผมบอกเลยรีบร้อยฟังนะว่า
10: ค่ะ
9: กาบ้าเนี่ยมันจะจ่ายเพราะอย่างเงี้ยมันต้องได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาซึ่งถ้าคุณป้าไม่มีการท่ามังผ่านเลยครับไม่มีอันตรายให้มังผ่านก็ได้ครับ
7: ไม่ใช่วิตามินนะไม่ใช่วิตามินไม่ควรจะกินไม่มีปัญหาไม่ควรกินนะครับ
10: ค
7: ่
10: ะค่ะ
7: โอเคมีคำถามอื่นอีกไหม
10: ไม่มีแล้วค่ะขอบคุณ
7: ไม่มีนะเคลียร์นะ
10: ค่ะ
7: ค่ะคุณหมอเคลียร์ให้เรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่ต่อเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: สวัสดีค่ะคุณหมอจะเรียนถามว่าถ้าเราทานวิตามินแบบมีแมกนีเซียมมีแอสตาแซนทินมีวิตามินซีแล้วก็มีเอ็กเซดีอะค่ะวิตามินดีรวมแล้วก็มีเซนทัมอะถ้าทานแบบนี้แล้วมันจะทำให้ประจำเดือนมาไหมคะ
9: มัน
11: จะกระตุ้นให้ประจำเดือนมาไหมคะ
9: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลย
11: ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
9: ครับผมอ๋อ
11: มัน
9: ไม่มีฮอร์โมนนี่ครับมันไม่มีฮอร์โมน
11: อ๋อถ้าเรามีฮอร์โมนล่ะคะ
7: ถ้ามีฮอร์โมนก็มีประจำเดือน
9: มีฮอร์โมนก็อันนั้นมันก็จะเป็นการกินฮอร์โมนเพื่อปรับประจำเดือนก็คนละเรื่องกับวิตามินนะครับ
11: อ๋อค่ะค่ะค่ะแต่ถ้ากินแล้วเพื่อให้ประจำเดือนมานี่ไม่เกี่ยวนะ
9: โอ้ไม่เกี่ยวครับผมครับ
11: ค่ะค่ะเป็นพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ
7: โอเคครับ
11: สวัสดีค่ะ
7: ครับผมครับผมดีครับนะเรื่องยานี่สำคัญนะจะอะไรเข้าปากเราเนี่ยต้องศึกษาทำความเข้าใจนะมีข้อสงสัยถามคุณหมอนะถามวิทยากรในรายการได้นะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
12: ครับสวัสดีครับผม
9: สวัสดีครับ
12: เกิดป่วยเป็นภาวะจิตเวชครับผม
7: จำได้เป็นจิตเวชอยู่มีอะไรถามเลยครับไม่
12: เป็นท้องผิดของคุณหมอครับ
7: ช่วยปิดวิทยุก่อนได้ไหมช่วยปิดวิทยุก่อนแล้วฟังแล้วก็คุยทางโทรศัพท์เสียงจะได้ไม่ต้องกล้องเข้ามาเล่าปัญหาให้ฟังใหม่แล้วถามคุณหมอใหม่เชิญครับ
12: คุณหมอครับมันมีอาการแบบท้องผูกครับผม
9: ครับผม
12: ครับแต่ก็ไม่เผื่ออาหารครับครับ
9: ครับยังไงนะฮะแล้วยังไงฮะ
7: ท้องผูกหรือยังไงครับต้องการอะไรครับ
12: มันก็นอนไม่หลับครับผม
7: ท้องผูกแล้วนอนไม่หลับ
12: ครับ
7: คุณหมอซักเลยครับ
9: แล้วยังไงต่อฮะจะถามว่าจะให้ช่วยอะไรครับ
12: คือทานยามาแล้วประมาณ14ปีแล้วครับ
9: อ๋อฮะครับ
12: ครับ
7: จะให้คุณหมอแก้ไขในประเด็นไหนครับให้คุณหมอช่วยแก้ปัญหาประเด็นไหนครับ
12: ท้องผูกนี่มันทานน้ำขิงได้ไหมครับ
9: ทานได้ครับทานได้แต่ก็ไม่ได้แก้ท้องผูกนะ
12: คุณหมอครับก็คือแพทย์จะนัดอีกครั้งหนึ่งวันที่14สิงหาเนี่ยแหละครับที่อำเภอเสนานิคมมาเจริญแหละครับ
9: ก็ไปตามนัดนะครับ
12: ครับ
9: กินผักเยอะกินผักให้มากผักให้มากกินอาหารให้มันหลากหลายนะครบ5หมู่เข้าไว้นะครับ
7: ผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงน้ำก็ดื่มให้ได้ลิตรครึ่ง2ลิตร
12: ครับครับก็ทานครับคุณหมอครับแต่ผมก็ทานน้ำน้อยอยู่ครับ
7: ก็
12: ก็เอาเป็นน้ำน้อยครับ
7: ก็ต้องทานเพิ่มครับโอเคเนาะเข้าใจนะเข้าใจนะโอเคครับโอเคครับอ่ะสายอื่นที่รออยู่มีเวลาเหลืออีกประมาณเกือบ20นาทีอ่ะคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามเลยครับ
13: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับเป็นไง
13: ฉันมีเรื่องจะถามหมอหน่อยนะ
7: ช่วยปิดวิทยุหรือแม่ก็เดินมาห่างๆวิทยุครับเสียงมันสะท้อนเข้ามา
13: คือหลานนะเขาไปสอบในแพทย์เนี่ยสอบแพทย์เนี่ยดีพอเข้าห้องสอบแล้วเขาไม่มีที่นั่งไงแล้วเขาก็ไปถามผู้ที่ว่ารักษาดูแลอยู่อ่ะแล้วก็บอกว่าไม่มีที่นั่งก็ไม่มีสิทธิ์สอบแล้วเสร็จแล้วเขาก็ช็อกเลยช็อกแล้วก็กลับบ้านกลับไปที่พักพอที่ไปถึงที่พักเขาก็คิดอะไรมากมายอ่ะพอเพื่อนเขามาเยี่ยมเพื่อนเขาก็มาดูเขาก็ไม่เปิดประตูรับเพื่อนแต่เพื่อนเอาอาหารมาให้ไว้หน้าห้องเต็มเลยพอเสร็จแล้วเขาก็เพื่อนไปแล้วเขาเปิดประตูดูอ่ะโอ้โหเพื่อนมาเขาก็นึกได้ว่าเขานี่เพ้อไปมากอ่ะเขาก็รู้สึกตัวเขาเนี่ยมีความผิดปกติอ่ะเขาก็ปรับตัวแล้วตอนเช้าเขาก็ไปหาหมอแล้วเสร็จแล้วก็รักษามานานตลอดอ่ะแล้วเนี่ยเขาจะได้ยาจิตเวชพอเนี่ยประมาณ3ปีที่เขารักษาตัวมาเนี่ยแล้วเขาก็เรียนในห้องของเขาเองอ่ะนะเรียนเองอ่ะแล้วเขาไปสอบแพทย์ได้แล้วก็ติดเนี่ยแล้วก็จะมีปัญหาไหมเขาไปเรียนเนี่ยยาทำหมอขั้นนั้นเนี่ย
9: สอบติดคณะแพทย์อะครับ
13: จ้าเขาติดแพทย์อ่ะแล้วเขาจะมีปัญหาไหมต้องถ้าเขาเรียนแพทย์เนี่ยมันเรียนเยอะนะ
9: โอเค
13: ก็อยากรู้อ่ะ
9: ครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังอันนี้จากประสบการณ์ในอดีตตอนผมเรียนแล้วกันเนาะคือก่อนเข้าอ่ะเขาจะมีการทดสอบสุขภาพจิตเขาจะมีการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นก่อนคัดกรองเบื้องต้นแต่ก็มันก็พูดจริงๆว่ามันก็ตรวจอะไรไม่ค่อยได้มากหรอกทีนี้ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดตอนที่เรียนระหว่างเรียนนะครับระหว่างเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยจะปรับตัวไม่ได้เพราะว่าการเรียนหมอช่วงปีแรกๆเนี่ยอาจจะได้เพราะว่ามันเป็นการเรียนในห้องเรียนแต่พอขึ้นปี4เนี่ยนะฮะต้องไปเรียนกับผู้ป่วยนะครับเขาเนี่ยก็จะเริ่มแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นมันต้องแบบใช้ทักษะหลายอย่างนะแล้วการจัดสรรเวลาการพักผ่อนก็จะน้อยบางคนจะออกมีอาการตอนเนี้ยนะครับพอเข้าปี4ปี5ปี6เนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีความเครียดได้ซึ่งถ้ามีประวัติแบบเนี้ยครับผมแนะนำว่าควรจะต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ก่อนคือปกติเข้าไปเนี่ยเขาจะมีอาจารย์คอยดูแลอยู่เป็นครูประจำชั้นไงครับเป็นอาจารย์ศึกษาต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเรามีประวัติแบบนี้ตอนนี้อยู่ในระหว่างการรักษากินยาอันนี้อยู่นะครับ
13: ก็รักษาตัวตลอดเลยแล้วเขาก็เรียนตัวเองนี่แหละ
7: แต่เดี๋ยวฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะฟังคุณหมอไปก่อนฟังก่อน
9: คือผมคิดว่าถ้าสอบได้แล้วผ่านการทดสอบสุขภาพจิตเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถจะเรียนได้เพราะว่าปัญหาทางสุขภาพจิตเนี่ยจริงๆก็สามารถจะดีขึ้นได้นะครับถ้าเรากินยาแล้วก็พักผ่อนปรับการเยียวยาทางจิตอย่างถูกวิธีนะครับถึงแม้ว่าโอเคเรียนแพทย์มันอาจจะกระตุ้นได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกครับเพราะบางคนเรียนแล้วเขารู้สึกว่าเขาสนุกเขามีความสุขเขามีเขาเรียกความตั้งใจอ่ะที่เขาอยากจะเรียนอยากจะเป็นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นคุณป้าอย่าเพิ่งกังวลไปถ้าสอบเข้าได้ก็ลองให้น้องเขาเรียนดูก่อนเลยว่าเขาอยากเรียนเนาะแต่ว่าเราจะต้องแจ้งให้ครูประจำชั้นน่ะหรือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเขาทราบก่อนนะฮะว่าตอนนี้ทานยาอยู่อะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยครับครับ
7: โอเคไหมเข้าใจไหม
13: จ้าขอรู้มั่งนี้ก่อนจะได้บอกเขายังไงพี่ก็บอกให้เขาเข้าเขาจะเปิดได้ไหมก็อยู่กรุงเทพ
7: อะไรนะ
13: ว ว่าที่เขาฟังด้วยเนี่ยที่จะถามเนี่ย
7: อ๋อ
13: ขอบคุณมากหมอมากค่ะ
7: แล้ว
9: ยินดีด้วยนะครับ
13: จ้า
7: อืม
13: ขอบคุณจ้า
7: อืมครับ
9: สอบติดด้วย
7: ก็เก่งเนาะ
9: ก็ดีเลย
7: เออสอบหมอได้ด้วยตนเองเลยนะเนี่ยเรียนด้วยตนเองเหรอ
9: คร
7: ับ เก่งนะเก่งนะเออเรียนด้วยตนเองแล้วสอบได้เนี่ยไม่ธรรมดาจริง
9: ๆสู้ๆนะครับน้องคร
7: ับ โอเคโอเคครับก็อย่างที่คุณหมอทวนอีกทีเผื่อเขาฟังอยู่คุณหมอทวนอีกนิดนึง
9: ก็คือเรียนได้ครับทำใจให้สบายนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาไว
7: ้โอเค
9: ว่าตอนนี้เรากินยาอะไรอยู่บ้
7: าง
9: แต่ถ้ารู้สึกเครียดยังไงให้รีบบอกนะฮะครับ
7: อืมเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะก็จะเรียนถามคุณหมอเสียคือเป็นคนชอบท้องอืดนะฮะทีนี้ท้องอืดพออืดมากนี่มันก็หายใจไม่ทั่วท้องมันเยอะหายใจอยู่ตรงครึ่งท้องตรงเนี้ยมันจะเกี่ยวกับหัวใจไหมล่ะ
9: ถ้าเป็นท้องอืดแล้วหายใจไม่ทั่วท้องส่วนใหญ่ไม่ใช่
14: ใช่ไหมคือเป็นบ่อย
7: เดี๋ยวคุณน้าฟังให้เข้าใจก่อนฟังให้เข้าใจว่าคุณหมอพูดว่าอย่างไรฟังให้เข้าใจโอเค
14: ค่ะค่ะ
9: เพราะว่าถ้าเป็นท้องอืดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก๊สใช่ไหมฮะมีแก๊สในรับแก๊สในลำไส้นี่แหละ
14: ค่ะ
9: นะครับซึ่งมันจะต่างจากโรคหัวใจไงคือโรคหัวใจเนี่ยที่ผมบอกว่าจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยมันจะเป็นอาการปวดนั่นแหละเป็นอาการแน่นนั่นแหละเจ็บนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไปแสดงออกตรงลิ้นปี่แทนที่จะอยู่ตรงหัวใจแต่ถ้าอาการที่เป็นอาการท้องอืดเนี่ยก็แสดงว่าเป็นแก๊สครับแก๊สนะฮะท้องก็ต้องหาสาเหตุละนะฮะว่าทำไมแก๊สเยอะจังครับ
14: อ๋อค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะ
7: โอเค
14: สวัสดีค่ะ
7: เคลียร์ฮะเคลียร์เรียบร้อยครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่แล้วอยากจะปรึกษานะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
15: สวัสดีค่ะคุณหมอ
7: พูดดังๆนิดนึงครับใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงครับ
15: สวัสดีค่ะคุณหมอ
9: เชิญครับผมอ
15: ยากถามว่าตอนนี้เป็นโรคภูมิแพ้น่าจะเรื้อรังแล้วค่ะเป็นมา10กว่าปีแล้วซื้อยามาทานพอทานครั้งแรกเนี่ยมันจะดีแต่ว่าถ้าหายแล้วถ้าเรากลับมาเป็นอีกเราจะซื้อที่ห้อกลับมากินซ้ำครั้งที่สองมันจะไม่ดีเท่าที่ควรมันจะไม่ดีเลยนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนที่ห้อใหม่พอกินที่ห้อใหม่มาครั้งแรกมันก็จะดีแต่ถ้าครั้งสองครั้งสามมันก็จะไม่ดีมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
9: ภูมิแพ้นี่มีอาการยังไงล่ะคร
15: ับ ก็แสบจมูกแสบตาแล้วก็จามถ้าเป็นหนักๆก็จะคันที่ตาด้วยค่ะที่เซมขาด้วยค่ะ
9: โอเคคำถามคือว่า
15: อยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะจะบอกชื่อยาด้วยได้ไหมคะคุณหมอ
9: ได้ครับบอกได้เลย
15: ที่แรกจะกินนาโซลินค่ะต่อมาก็จะเป็นวันเทกแล้วก็มียี่ห้ออะไรอีกหลายอย่างที่จำไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันนี้กินซูริดินค่ะแล้วมันก็ไม่ได้ผลแล้วค่ะตอนนี้
9: ตอนนี้กลับมากินซูรีดีนะฮะ
15: ค
9: ่
15: ะ
9: ฮะ
15: มันเอาไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี
9: ้เอาไม่อยู่คือมีอาการยังไงฮะ
15: มันเหมือนว่าทานไปแล้วมันก็ไม่ได้ตอบสนองโรคที่เราเป็นเลยค่ะมันก็ยังจามก็ยังมีเป็นหวัดเหมือนเดิมค่ะ
9: คำถามที่คุณอยากรู้คือว่า
15: แค่คือว่าดื้อยาหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงหรือว่าสุขภาพเราแย่เลยนะคะคุณหมอแนะนำหน่อยค่ะจะทานยาตัวไหนดีคะ
9: ผมแนะนำแบบนี้นะฮะคือกลไกการออกฤทธิ์ของตัวยาภูมิแพ้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไปบล็อกนะฮะสารเคมีที่ชื่อว่าฮิสตามีนนั่นแหละทีนี้ในอาการที่คุณเล่าเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่ได้เรียกว่าการดื้อยานะเพราะการดื้อยาเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้กับกรณีที่ใช้ยาปฏิชีวนะกับตัวแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับแบคทีเรียกับไวรัสเนี่ยมันจะมีการปรับตัวและมันจะทนต่อยาได้เช่นตอนแรกกินยาปฏิชีวนะตัวนี้แล้วฆ่าเชื้อได้พอไปเอาแบคทีเรียมันปรับตัวแล้วมันฆ่าไม่ได้เนี่ยเขาเรียกดื้อยาแต่ของกรณีของคุณเนี่ยครับคือยาภูมิแพ้เนี่ยมันก็ออกฤทธิ์แบบนั้นแหละ แล้วก็ถ้าฟังชื่อยาเนี่ยนะครับที่คุณทานเนี่ยมันจะเป็น second กับ third generation ในช่วงแรกก็คือเป็นยาใหม่ๆนะครับตัวนาโตลีนตัวมอนเทกพวกเนี้ยมันจะเป็นยากลุ่มใหม่นะครับแล้วก็กลับมาใช้ยากลุ่มเก่าก็คือตัวซูลิดีนไอซูลิดีนนี่เป็นยาโบราณเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผลซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ดื้อยาหรอกครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าโรคภูมิแพ้ที่คุณเป็นอ่ะมันกำเริบมากขึ้นต่างหากนะครับตัวโรคน่าจะเป็นมากขึ้นครับเป็นมากขึ้นก็เลยทำให้การใช้ยาที่ของเดิมเคยได้ผลมันก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องของการควบคุมอาการของโรคให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นมากกว่านะครับส่วนการใช้ยาเนี่ยก็ผมแนะนำว่าถ้าเป็นเยอะแบบเนี้ยให้คุณหมอหูคอจมูกเขาเป็นคนดูแลหรือคุณหมอโรคปอดเป็นคนดูแลดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องมาประเมินให้ละเอียดด้วยว่าจำเป็นจะต้องใช้ยากลุ่มอื่นเสริมไหมเช่นยาพ่นขยายหลอดลมพวกเนี้ยนะครับหรือตอนนี้มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนอยู่บ้างทำไมเป็นแล้วมันดูยังไม่หายต้องเหลือจากที่เราจะกินยาภูมิแพ้อย่างเดียวนะครับต้องใช้พวกยาล้างจมูกไหมอะไรแบบนี้นะครับรวมทั้งการปรับพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอากาศเย็นหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองการออกกำลังกายนะครับการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะครับผมคิดว่าก็อาจจะมีส่วนช่วยได้แต่ผมคิดว่าลองปรึกษาคุณหมอแบบจริงจังดีกว่าครับในแง่ของการประเมินและการรักษาเนาะครับครับ
7: โอเคไหมพอเข้าใจแล้วเน
9: า
7: ะ
9: ครับ
7: ครับออกกำลังกายช่วยได้เยอะนะพักผ่อนออกกำลังกายช่วยได้เยอะโอเคครับต่อครับท่านที่รออยู่นะเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
16: ครับสวัสดีคุณบรรลมสวัสดีคุณหมอครับ
9: ครับเชิญ
16: ครับอยากมีเรื่องอยากรบกวนถามคุณหมอว่าอาการที่ผมเป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ทราบว่าจะใช้ยาตัวไหนคืออย่างนี้ครับผมผ่าตัดลำกระเพาะอาหารผ่าตัดกระเพาะอาหารเสร็จแล้วหลังจากผ่าตัดแล้วเรียบร้อยเวลาผ่านมาเป็นปีแล้วครับแต่นี้มือเท้าชามากถึงขั้นรองเท้าหลุดจากเท้านี่ไม่รู้เรื่องผมอยากทราบว่าจะใช้ยาตัวไหนยาแผนปัจจุบัน
9: โอเคครับผมชานี่คือชาปลายมือปลายเท้าขึ้นมาใช่ไหมฮะ
16: ถูกต้องครับ
9: ทั้งสองข้างเลยใช่ไหมฮะ
16: ทั้งสองข้างเลย
9: ทั้งสองข้างเลย
16: ก่อนก่อนหน้าที่ยังไม่ผ่ามีอาการแต่นิดหน่อยแต่หลังผ่าเนี่ยหนักมากเลยครับ
9: หนักมากเลย
16: เกี่ยวกับการแล้วก็เชิญคุณหมอครับ
9: ผ่าตัดกระเพาะอาหารอย่างเดียวนะมีตัดลำไส้ไหมครับ
16: เห็นหมอบอกว่ากระเพาะอาหารอย่างเดียวแต่ตัดออก
9: กระเพาะ
16: ต
9: ั
16: ดออกค่อนข้างมากครับ
9: โอ้ครับผมโอเคครับก็ผมคิดว่าถ้าประวัติมาแบบนี้เป็นไปได้ครับแต่ว่าเจอน้อยเองคือในประสบการณ์ผมเองก็เจอน้อยนะคือผมคิดว่าตอนนี้เอาวินิจฉัยเรื่องชาไปมือไปเท้าของพี่ก่อนของคุณพี่เนี่ยน่าจะเป็นอาการจากตัวเส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยครับเขามีความผิดปกติไปการทำงานของเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติน่าจะเกิดจากความเริ่มมีการเสื่อมสภาพนะครับทีนี้ทำไมถึงเกิดหลังจากการผ่าตัดนะครับผมก็คิดว่าถ้าเป็นจากการผ่าตัดนะผ่าตัดกระเพาะอาหารเนี่ย
16: ค
9: ือปกติกระเพาะอาหารเนี่ยครับมันจะทำหน้าที่ในการผลิตสารบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่า intrinsic factor ซึ่งมันจะเป็นส่วนประกอบของตัวที่ทำให้การดูดซึมวิตามิน B12 ที่ลำไส้เล็กส่วนปลายได้นะครับ ทีนี้พอตัดกระเพาะอาหารไปเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตัวอินทรีย์แฟกเตอร์เนี่ยมันน่าจะลดลงพอลดลงปุ๊บมันอาจจะทำให้การดูดซึมวิตามินดี12ที่ลำไส้เล็กไม่ดีพอดูดซึมไม่ดีปุ๊บพี่อาจจะมีอาการขาดวิตามินดี12ก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่สมมติฐานผมนะสมมติฐานผมหลังจากตัดกระเพาะไปแล้วแล้วทำไมถึงชาผมคิดว่าตรงนี้อาจเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นในแง่การพิสูจน์เนี่ยอาจจะต้องให้คุณหมอเขาเจาะเลือดดูคือวิตามินบีสองเนี่ยมันเจาะดูระดับเลเวลได้นะครับระดับเลเวลได้ครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังอาจจะขาดพวกวิตามินบีหนึ่งก็ได้นะครับวิตามินบีหนึ่งก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับวิตามินบีสองมากที่สุดนะครับครับ
17: ครับครับ
9: ทีนี้ถ้าอยากจะลองทานยาก็อาจจะใช้ทานวิตามิน B12 นะครับอาจจะลองซื้อทานได้ที่เขาที่โฆษณาทีวีแหละนะครับ
17: บีบี
9: โคบอลครับ
17: B12 นะเดี๋ยวผมเขียนไว้ B12 โอเค
9: ใช่ฮะเมทิลโคบอลครับเมทิลโคบาลามีนชื่อจริงของวิตามิน B12 ลองซื้อทานดูก็ได้ครับผมว่าไม่เสียหายนะครับวันแรกเช้าเย็นทานไปก่อนลองดูฮะลองทานติดต่อกันสักเดือนหนึ่งลองดูที่ว่าดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นก็จะทดสอบสมมติฐานที่ผมคิดนี่แหละถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดกระเพาะนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องตรวจปัจจัยอื่นด้วยนะฮะเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่าไทรอยเป็นอย่างไรการทำงานของตับไตอะไรเงี้ยครับเพื่อประเมินอาการชาไปบนเท้าด้วยครับ
17: ครับคืออย่างนี้ที่ผมได้เรียนถามคุณหมออยู่ตอนนี้คือผมก็งงกับหมอที่โรงพยาบาลที่ผมไป
7: เดี๋ยวนะแป๊บนึงนาทีครึ่งเท่านั้นต้องเคลียร์นะครับนาทีครึ่งเชิญครับ
17: อ๋อถ้าอย่างนั้นขอสรุปเพียงแค่นี้ครับพอเข้าใจครับพอเข้าใจขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
7: หมดโอเคครับอ่ะก็คงเป็นสายสุดท้ายแล้วกันเนาะคุณหมอมีภาค Facebook ต่ออีกไหม
9: เดี๋ยววันนี้จะต่อให้ครบฮะวันนี้จะมาคุยเรื่องไขมันในเลือดสูงครับอันนี้ฝากตามเลยไขมันในเลือดสูงที่ต้องงงว่าจะต้องกินยาไหมอะไรยังไงนะครับ
7: แล้ว
9: ซ้อนกว่าความดันกับเบาหวานนี่คร
7: ับ ใช่เพราะไขมันมันมีหลายตัวด้วย
9: มีหลายตัว
7: มีหลายตัว
9: แต่ละคนก็ไม่เท่ากันเอาเท่าไหร่กันแน
7: ่เดี๋ยวไปฟังไปชมต่อในภาค Facebook Live นะครับของคุณหมอมกรนะวันนี้เป็นเรื่องของไขมันในเลือดนะอ่ะช่วงแรกช่วงภาควิทยุแค่นี้ขอบคุณคุณหมอมากครับ
9: ครับสวัสดีครับผม
7: ครับสวัสดีครับอ่ะไปตามชมในภาค Facebook Live ของคุณหมอมกรต่อได้เลยนะครับก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยนะใครมีประเด็นมีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยพรุ่งนี้นะ4 ทุ่มหลังข่าวถึง5 ทุ่มเจอกันนะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกาับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
20: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
21: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
22: ถ้าดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติชื่นชมประเทศไทยอนุรักษ์และรักษามาตรฐานมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างดีพร้อมลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในอีก3วัน
23: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงวันที่21ถึง22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้พิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ใช้ติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกโลกที่กำลังเผชิญภัยคุกคามอาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลและเป็นหัวใจสำคัญของการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยหลังองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกยืนยันไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยถูกขึ้นบัญชีหรือถูกเสนอให้บรรจุอยู่ในแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายสะท้อนถึงประสิทธิภาพการอนุรักษ์การบริหารจัดการพื้นที่และการติดตามสถานภาพแหล่งมรดกโลกของไทยยังคงเป็นไปตามพันธะกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและสามารถรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลกไว้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่วาระการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยคณะกรรมการมรดกโลกมีกำหนดพิจารณาช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้ภาพรวมรัฐบาลและทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลและทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
19: จังหวัดภูเก็ตตรวจเข้มสถานประกอบการโรงแรมผิดกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
24: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการบรรณาการจากฝ่ายปกครองตำรวจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมในพื้นที่อำเภอถลางและอำเภอเมืองภูเก็ตตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยพบสถานประกอบการ3แห่งลักลอบประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตแบ่งเป็นอำเภอเมือง1แห่งและอำเภอถลาง2แห่งจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามราชบัญญัติโรงแรมปี2547นอกจากนี้ยังพบว่าทั้ง3แห่งมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นและมีลักษณะการถือหุ้นที่ซับซ้อนจึงเตรียมขยายผลตรวจสอบประเด็นการใช้นอมินีเส้นทางการเงินและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงหากพบการกระทําผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
19: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาสโมสรอัลฮิลานบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลร่วมทีมฤดูกาลหน้า
25: ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวสายตลาดนักเตะชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่า
1: อัลฮิลาลสโมสรยักษ์ใหญ่จากซาอุดิโปรลีกบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย25ปีจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยราคาค่าตัว55ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก10ล้านปอนด์สำหรับซัมเมอร์วิลฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่น31นัดยิงไป5ประตูกับ4แอสซิสต์รวมถึงมีชื่อติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดไปลุยศึกฟุตบอลโลก2026อีกด้วยโดยลงสนามไปทั้งหมด4นัดยิง2ประตูกับ2แอสซิสต์ปุริภัทรสอนการรายงาน
19: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
18: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับจันทร์ถึงศุกร์ยังคงพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเล็กน้อยนะครับห้าทุ่มเสร็จเราก็เจอกันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 819 KHz ครับแต่จันทร์อังคารพุธเนี่ยก็พบกันที่ AM 819 KHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็พบกันทั้ง FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ AM 819 KHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมมาพร้อมกับเสียงที่แหบแห้งฝนก็มีบ้างนะบางทีก็ไม่มีแต่ว่าช่วงหลังนี้ผมไม่ได้โดนฝนแต่รู้สึกว่าอยู่ๆเสียงมันก็หายไปนะครับก่อนหน้านี้เสียงหายไปเยอะกว่านี้อีกนะวันนี้เริ่มดีขึ้นละก็เลยใช้เสียงได้แต่จริงๆที่ผ่านมาก็ใช้อยู่แต่ว่าใช้ได้ไม่เยอะนะครับวันนี้เสียงแหบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เพลง2เพลงเริ่มต้นรายการไปนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพราตรีก่อนหน้านี้กลิ่นราตรี2เพลงที่มีชื่อลงท้ายว่าราตรีนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆครับเพลงประทับใจมีสาระน่ารู้นะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับใครที่ฟังรายการเราเป็นประจำก็คงจะเข้าใจแล้วคงจะรู้ว่าเมื่อเปิดรายการเพลงประทับใจเราแล้วก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้แหละครับ

าถึงช่วงที่2ของรายการนะครับหลายคนกำลังกังวลอะไรบ้างในชีวิตผมเชื่อนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยคือการดำเนินชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นนะเสมอไปแต่ถ้าใครที่ราบรื่นก็ดีถ้าใครที่ราบรื่นน้อยก็พยายามหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหานะครับพูดถึงความกังวลมีนะมีทุกคนอย่างผมตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่อะไรก็อย่างนึงนะมันก็ต้องเดี๋ยวปวดคอเมื่อยไหล่ะแล้วตอนนี้ลามไปถึงหูเวลาอยู่ในที่เงียบๆเมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเหมือนวีดวีดในหูดังแว่วๆแต่พออายุเราเริ่มเยอะขึ้นหรือจะสาเหตุอะไรด้วยอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันเริ่มดังขึ้นละตอนเนี้ยดังขึ้นจนเราเกิดความรำคาญผมเคยไปศึกษาจากคลิปต่างๆจากคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกันทุกคนเมื่อหูเรามีความเสื่อมลงการได้ยินอาจจะน้อยลงหรือ เสียงแหลมๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ยินหรือทดสอบหรือเสียงไกลๆก็จะไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็อย่างผมนี่ผมมีประวัติตอนเด็กๆเนี่ยจะไปหาหมอเรื่องในหูบ่อยเวลาเป็นหวัดนะฮะมันจะมีปัญหากับหูแล้วมันจะทำให้หูได้ยินสองข้างไม่เท่ากันบ้างปวดบ้างอะไรเงี้ยพอไปเช็คแล้วปรากฏว่าแก้วหูชั้นกลางน่าจะมีปัญหาตั้งแต่นั้นเราก็เลยประคองดูแลกันตลอดก็จะไม่ค่อยได้ใส่หูฟังเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าพอตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามีเสียงแว่วๆวิดวิดดังก็ว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปปรึกษาหาหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีสาเหตุเดียวกันนี้ดังอยู่ในหูของท่านผู้ฟังด้วยบ้างหรือเปล่าถ้าดังแล้วสามารถแก้ปัญหาได้หรือทำยังไงถึงหายก็แชร์กันได้นะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400บอกมานะจะได้ทำตามแต่ว่าการปรึกษาหมอเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องของไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราหาคำตอบไม่ได้มันบางทีมันก็เกิดความผิดปกติในร่างกายของเราร่างกายเราอาจจะบอกอาจจะไม่บอกอาจจะฟ้องอาจจะไม่ฟ้องเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ๊ะจะได้ยินไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วยืนแล้วมันก็เวียนหัวอะไรเงี้ยบ้านหมุนคำตอบก็คือน้ำในหูไม่เท่ากันก็ต้องไปดูพอไปดูแล้วมีหินปูนหล่นลงมาเกาะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้ยาหรือฉีดยาอะไรไปก็เลยนั่นแหละครับร่างกายเรามันก็จะมีภาวะแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอย่าปล่อยอย่าละเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีปัญหากับร่างกายเราเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับการตรวจสุขภาพปีละ1ถึง2ครั้งดีที่สุดครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราอวัยวะภายในทำงานปกติอยู่ไหมหัวใจเราเต้นปกติอยู่หรือเปล่านะครับเรื่องของเลือดเราเป็นยังไงเชื้อนู่นนี่นั่นมีภาวะอะไรบ้างหรือเปล่าบางทีคุณหมอแล้วก็เครื่องมือแพทย์นี่แหละจะตอบคำถามเราได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับการแสดงพื้นบ้านที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้โดยเฉพาะนั่นคือหนังตะลุงค่ะในช่วง50ปีที่ผ่านมาก่อนที่วัฒนธรรมจากเมืองหลวงจะมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นนะคะในชนบทภาคใต้จะมีกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและทัศนะในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านอยู่4กลุ่มคือพระภิกษุสูงอายุที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อหลวงครูประถมศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและนายหนังตะลุงทั้ง4กลุ่มที่กล่าวมานั้นนายหนังตะลุงจะมีลักษณะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆกล่าวคือมีความเป็นอิสระในการนำสาระต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านโดยไม่มีพันธะใดๆมาเป็นเครื่องจำกัดค่ะนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงจะได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านทั่วไปยิ่งกว่าคนของทางราชการที่ชาวบ้านเรียกกันว่านายหนังตะลุงเป็นขวัญใจของชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่แพ้นักร้องนักแสดงที่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นอยู่ในสมัยนี้เลยค่ะการที่หนังตะลุงคณะหนึ่งคณะใดจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านได้นั้นนะคะจะต้องมีมุกตลกที่ชาวบ้านชื่นชอบหนังตะลุงแต่ละคณะจะมีตัวตลกเอกประจำคณะของตนเองอย่างเช่นหนังจันแก้วจะมีอ้ายเมืองเป็นตัวชูโรงหนังพร้อมน้อยตะลุงสากุลจะมีอ้ายหลำหนังปฐมจะมีอ้ายลูกหมีเป็นตัวตลกเอกเป็นต้นค่ะตัวตลกในหนังตะลุงมีหลายตัวแต่ที่เป็นตลกสากลที่ต้องมีทุกคณะคืออ้ายเท่งและอ้ายหนูนุ้ยนอกจากนั้นแล้วแต่คณะใดจะใช้ตัวตลกใดก็ได้เช่นอ้ายแก้วอ้ายพูนอ้ายปราบอ้ายเมืองอ้ายยอดทองอ้ายดิกเป็นต้นตัวตลกทุกตัวในหนังตะลุงจะมีนิสัยสำเนียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นอ้ายเท่งไม่ว่านายหนังคนไหนจะเชิดรูปอ้ายเท่งก็ต้องพากย์เสียงของอ้ายเท่งให้เหมือนจริงจะพากย์ตามใจชอบไม่ได้นะคะนอกจากนี้ตัวตลกในหนังตะลุงนั้นเชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงทั้งสิ้นเช่นอ้ายเท่งเอาเขามาจากชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเท่งอยู่บ้านคูขุดอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาหนังจวนบ้านคูขุดนำมาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรกหนังคณะอื่นๆนำไปเรียนแบบรูปร่างผอมบางสูงท่อนบนยาวกว่าท่อนล่างผิวดำปากกว้างหัวเถิกผมงอหยิกใบหน้าคล้ายนกกระหังนิ้วมือขวายาวโตนิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ายงอหงิกเป็นวงเข้าหากันนุ่งผ้าสโรงลายตาหมากรุกคาดพุงด้วยผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อที่สะเอวก็จะเหน็บมีดอ้ายครกหรือมีดปลายแหลมด้านงอโค้งมีฝากชอบพูดจาผงผางไม่เกรงใจใครขู่สำทับผู้อื่นล้อเลียนเก่งซึ่งเป็นคู่หูกับอ้ายหนูนุ้ยค่ะสำหรับอ้ายนุ้ยนำเขามาจากคนซื่อๆแกมโง่ผิวดำรูปร่างค่อนข้างเตี้ยพุงยานโยกคอตกทรงผมคล้ายแส้ม้าจมูกปากยื่นออกไปคล้ายกับปากวัวมีเครายาวคล้ายหนวดแพะใครพูดเรื่องวัวเป็นไม่พอใจนุ่งผ้าสโรงแต่ไม่มีลวดลายไม่สวมเสื้อถือมีดตะไคร้หนีบหมากเป็นอาวุธพูดเสียงต่ำสั่นเครือดันขึ้นนาสิกชอบคล้อยตามคนยุยงส่งเสริมอ้ายหนูนุ้ยนั้นชอบแสดงความซื่อออกมาเสมอๆค่ะตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวภาคใต้โดยแท้นะคะเพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวสำเนียงการพูดนิสัยใจคอต่างๆล้วนถอดมาจากชีวิตจริงของชาวบ้านแท้ๆแม้ปัจจุบันนี้หนังตะลุงจะไม่เฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ใช่ว่าหนังตะลุงจะหมดไปเสียทีเดียวนะคะยังคงได้รับความนิยมอยู่พอสมควรยิ่งในปัจจุบันนี้นายหนังตะลุงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีและบางคนก็เป็นถึงมหาบัณฑิตปริญญาโทเสียด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของหนังตะลุงในปัจจุบันนอกเหนือจากจะสอดแทรกความสนุกสนานแล้วก็ยังคงสอดแทรกในเรื่องของปัจจุบันข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองอีกด้วย
และนี่คือเรื่องราวของตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หนังตะลุง .com รวมถึงแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของเพลงประทับใจในคืนนี้แล้วนะครับเรื่องของอะไรอะไรใกล้ๆตัวเนี่ยมีเยอะแต่ละวันเกิดขึ้นนะครับดูข่าวแล้วตกใจเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมาแล้วขับรถไปชนคนที่ไม่รู้อีหนุ่ยเน่เนี่ยโอ้ผมรู้สึกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงๆบางครั้งเราก็ระมัดระวังแล้วอยู่ริมถนนแล้วขับช้าๆแล้วแต่คนที่เขาขับมาโดยประมาทแล้วไปดื่มมาอีกเนี่ยทำให้เราแบบว่าที่ขับถูกกฎจราจรก็ต้องมาจบชีวิตหรือมาบาดเจ็บนะครับยังไงก็วิงวอนนะวิงวอนว่าถ้าเราจะดื่มก็คงไม่เป็นไรแต่ดื่มแล้วเนี่ยอย่าขับเดี๋ยวนี้กฎหมายเนี่ยมันแรงมากคุณผู้ฟังครับถ้าไปตรวจเจอแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าคุณเมาแล้วขับคุณก็รับโทษกันไปทั้งจำและปรับเอาให้หนักๆเลยคุณผู้ฟังจริงๆการดื่มเนี่ยก็ดื่มได้นะบางคนก็ดื่มแค่เป็นกระใสบางคนก็ดื่มแบบสังสรรค์บางคนก็ดื่มแบบติดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงต้องดูแลกันต่อไปแต่ว่าถ้าจะดื่มแล้วขับเนี่ยโอ้มันจะไปเดือดร้อนกับคนอื่นอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ให้มีสติเวลาเราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยก็ต้องคิดว่าขับรถอยู่บนถนนเนี่ยเราใช้ถนนร่วมกับคนอื่นนะครับคนอื่นก็ใช้กับเราด้วยเราก็ต้องเคารพกฎจราจรเราก็ต้องรู้อย่างเคร่งครัดว่าอะไรควรอะไรควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่ถ้าเมาก็นอนหรือจะไปไหนก็เรียกรถเดี๋ยวนี้รถระบบเยอะแยะรถแท็กซี่ข้างถนนก็ได้ระบบต่างๆก็มีหรือให้เพื่อนขับไปส่งก็ได้นะครับถ้าขับเองแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็แวะข้างทางไปจอดในปั๊มคงไม่มีใครว่าอะไรแล้วพักงีบให้สบายตาตื่นมาขับต่อได้นะครับอันนี้อาจจะหมายรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เมาก็ได้นะครับบางคนแบบขับรถแล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะก็ไปพักก่อนนะครับแล้วค่อยขับต่อไปเวลาคุณเดินทางไกลๆแล้วขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับเพลงประทับใจจะกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับหลังข่าว 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz วันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานรายการทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีอยู่พรรษาหนึ่งท่านผู้ฟังที่ในปีนั้นเนี่ยมีความวุ่นวายมากที่สุดเลยมากถึงขนาดว่าพระพุทธเจ้าไม่สามารถจำพรรษาอยู่บนโลกมนุษย์ได้ต้องไปนู้นถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อที่จะจำพรรษาเหรอวุ่นวายขนาดนั้นมันเป็นเรื่องอะไรกันนะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันนั้นก็จะมีเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเรื่องการปฏิบัติเรื่องการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ฟังพระสูตรบ้างอธิบายเนื้อหาในพระไตรปิฎกบางทีก็มาตอบคำถามหรือว่าในทุกวันศุกร์อย่างนี้ก็จะมาเล่านิทานให้ฟังเป็นนิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างในช่วงของนิทานพรรณนาคำว่านิทานนั้นต้องฟังหมายถึงสิ่งที่มาก่อนสิ่งที่มันจะแบบต้องปรารภก่อนเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเทศเรื่องราวอะไรสักอันใดหนึ่งมันมีสตอรี่มีเรื่องราวมีเหตุการณ์ปรารภอะไรกันมายังไงถึงได้มาพูดคำนี้คาถานี้กันได้เนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่านิทานซึ่งเป็นนิทานชาดกก็มีนิทานธรรมบทก็มีซึ่งทั้งนิทานนั้นเราก็ต้องอย่าหลงประเด็นว่าที่ท่านเอานิทานมาเล่าให้ฟังนั้นมันสืบเนื่องต่อไปจนถึงผลอะไรสิ่งที่เราต้องสนใจคือเนื้อหาธรรมะต่างหากท่านผู้ฟังเพราะว่าเรื่องราวของนิทานเนี่ยบางทีมันโอ้พิสดารอลังการวังเวอร์ซึ่งไอ้ความที่ว่าอลังการวังเวอร์ตรงนี้เกินที่บางทีมนุษย์จะเข้าใจได้อะไรอย่างเช่นสัตว์พูดได้มันจะเป็นไปได้ยังไงหรือเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องแบบชาติก่อนชาติโน้นยังเรื่องถึงโอ้ที่มันจะอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ความเข้าใจในสมัยปัจจุบันไม่ได้เนี่ยทีนี้บางคนเขาไม่เชื่อใช่ไหมเขาก็เลยบอกพระไตรปิฎกนี่เชื่อถือไม่ได้เชื่อถือได้เพียงบางส่วนเชื่อถือไม่ได้ก็ว่าอย่างนี้เพราะว่าส่วนที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์นี่แหละที่ว่าทำให้เขามีความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่หลงใจส่วนที่หลงใจก็มีใช่ไหมส่วนที่ไม่หลงใจมันก็มีดังนั้นเวลาเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจเรื่องอะไรส่วนเข้าใจเราดีเราเก็บไว้ส่วนไม่เข้าใจเราก็มาทำความเข้าใจให้เพิ่มเติมโดยต้องอย่าลงประเด็นไงว่าที่ยกมาอธิบายเนี่ยมันเป็นส่วนเนื้อหาหลักคำสอนหรือว่าส่วนประกอบเพราะว่าถ้าส่วนประกอบเราไม่เข้าใจนั่นยังเป็นเรื่องเล็กน้อยทันว่าแต่ส่วนหลักๆที่เป็นใจความสำคัญเราเข้าใจนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเพราะว่าปัญญาความสามารถความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันท่านผู้ฟังซึ่งพอมันไม่เท่ากันแล้วคนที่เขาทำไม่ได้แต่ไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะไอ้ความเชื่อมันก็ไปสนับสนุนให้เกิดปัญญามันก็สนับสนุนให้เกิดศรัทธาความเชื่อถ้าปัญญาน้อยความเชื่อก็น้อยไปด้วยถ้าปัญญามากความเชื่อก็จะมากไปด้วยแต่บางคนถ้าปัญญาน้อยความเชื่อมากบางทีพังได้เหมือนกันนะเพราะว่าดันไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่มีเหตุผลเราก็จึงต้องรู้จักจับประเด็นเข้าใจเนื้อหาจะได้ไม่ต้องหลงไปตามความเชื่อความเข้าใจของตัวเองแต่ไปตามปัญญาความเชื่อความเข้าใจตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถึงในทุกวันศุกร์ท่านผู้ฟังช่วงของนิทานพรรณนาข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องนิทานเหล่านี้แหละ
มาเล่าให้ฟังเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รู้จักที่จะแยกแยะไม่หลงประเด็นเข้าใจเนื้อหาอะไรต่างๆวันนี้จะนำเสนอเรื่องสุดยอดความวุ่นวายที่เกิดจากปาฏิหาริย์ที่เราจะบอกโอ้ปาฏิหาริย์นี่เป็นเรื่องวื้อหวาอลังการวังเว่อร์ไอ้นี่แหละที่คนเขาไม่เชื่อเนี่ยเขาไม่เชื่อตรงนี้พวกไม่เชื่อนี่ก็ไม่เชื่อเทียงหมูชนฝาไม่มีไม่ใช่ปฏิเสธพวกที่เชื่อนี่ก็โอ้ยแบบเชื่อหัวปักหัวปั๊มเถียงกันอะไรต่างๆคือมันก็เลยกลายเป็นความวุ่นวายนะทุกผู้ฟังวุ่นวายที่สุดเลยพรรษานั้นเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้ามาประกาศศาสนาแล้วหลังจากพรรษาที่6กำลังจะเข้าพรรษาที่7ล่ะทุกผู้ฟังเพราะว่าในสมัยนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งทุกผู้ฟังเรื่องนี้มาจากนิทานธรรมบทที่ชื่อว่ายมกะปาฏิหาริย์ยมกะแปลว่าสองคือเป็นคู่เรื่องนี้นั้นมาจากการที่เศรษฐีคนหนึ่งเขาได้สั่งให้ทำบาดไม้จันแดงขึ้นมาเอาแล้วเขาไปเอาไม้จันแดงมาจากไหนโอ้ยก็บ้านเขาอยู่ริมแม่น้ำคงคาใช่ไหมล่ะแล้วมันก็มีปุ่มไม้จันที่เกิดอยู่นู่นทางตอนเหนือของแม่น้ำคงคามันเกิดอยู่ริมตลิ่งน้ำมันก็กัดเซาะจนกระทั่งต้นไม้เนี่ยมันล้มกลืนลงต้นไม้ใหญ่เนี่ยพอมันล้มกลืนลงปุ๊บกิ่งน้อยกิ่งเล็กแล้วมันก็หักไปแล้วมันก็ไหลมาตามน้ำนี่ถูกหินถูกอะไรขัดจนเกลี้ยงเกลาจนเหลือเป็นปุ่มไม้ปุ่มหนึ่งลอยมาตามน้ำบ้านเศรษฐีอยู่ริมน้ำเขาก็กั้นตาข่ายไว้เผื่อว่าจะมีของมีค่าอะไรหลุดหนีหายไปปรากฏมีปุ่มไม้นี่แหละมาติดอยู่ที่ตาข่ายของเศรษฐีเศรษฐีให้คนหยิบมาดูแล้วก็พบว่าเอานี่เป็นไม้จันแดงนี่นะคือเอามีดปาดดูแล้วนี่โอ้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยเพราะว่าเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมเฮ้จะทำอะไรดีเพราะบ้านที่บ้านตัวเองก็มีเยอะแล้วไม้ประเภทนี้ก็เลยคิดว่าเราก็ยังไม่ได้มีครูบาอาจารย์แต่ได้ยินว่ามีพระอรหันต์อยู่ในโลกอย่ากระนั้นเลยถ้าใครจะสามารถมารับบาดไม้นี้ไปได้เราจะเป็นลูกศิษย์ของพระรูปนั้นที่ถือว่าก็เป็นพระอรหันต์เลยทีเดียวล่ะเอาวิธีการทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของเศรษฐีเขาทำยังไงเขาก็เอาท่อนไม้จันแดงนี่นะไปให้นายช่างไม้กลึงทำเป็นรูปบาทขึ้นมาแล้วก็ให้ทำไม้เป็นไม้ไผ่มาต่อกันสูงขึ้นไป60ศอกทำเป็นตะขอเกี่ยวห้อยบาทไม้นี่เอาไว้และโดยประกาศบอกว่าถ้าใครเป็นพระอรหันต์ก็ขอให้เหาะขึ้นไปเอาบาดไม้นั้นมาแล้วกระผมพร้อมด้วยครอบครัวและเหล่าบริวารทั้งหมดก็จะขอเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของสมณะรูปนั้นถือว่าสมณะรูปนั้นเป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงนี่วิธีทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของเศรษฐีซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ 100% ทีเดียวนะทุกฟังเพราะว่าพระอรหันต์ประเภทที่เป็นสุขวิปัสสโกก็มีไม่ได้ว่าจะมีฤทธิ์ที่จะขึ้นเหาะไปได้ถึงขนาดนั้นหรือบุคคลที่มีฤทธิ์เหาะขึ้นไปได้แต่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็มีเหมือนกันดังนั้นการทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของเศรษฐีเนี่ยก็คือยังไม่ถูก 100% แต่พระพุทธเจ้านี่มีวิธีการที่จะทดสอบความเป็นพระอรหันต์ของใครสักคนใดคนหนึ่งอยู่ด้วยการถามคำถามอยู่6คำถามด้วยกันอันนั้นเป็นอีกวาระหนึ่งที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทต่อไปเอาถึงในจุดที่ว่าแล้วเอาไม้ไผ่ต่อขึ้นไปสูง60ศอกเอาบาดไม้จันแดงห้อยเอาไว้หวังว่าใครจะเหาะมารับเอาไปนี่ก็ไม่มีนะทุกฝั่งมีแต่พวกเหล่าเดรัจฉีหรือว่าสาวกของเดรัจฉี
ที่มาทำที่ท่าว่าเหมือนจะหอบขึ้นไปเอาหอบขึ้นไปเอาแต่ว่าก็แบบว่าให้ลูกศิษย์มาห้ามเอาไว้ทำฟอร์มเป็นท่าทีว่าไม่ให้แสดงฤทธิ์เพื่อที่ไม่ได้ให้อวดคุณวิเศษของตนเพื่อที่จะให้เศรษฐีนี่เชื่อว่าตนเองเป็นพระอรหันต์โดยที่ไม่ต้องเหาะขึ้นไปก็จะได้บาทนั้นมากรองแต่เศรษฐีก็ไม่ยอมตัวหวังมีเงื่อนไขนี้เงื่อนไขเดียวจะอธิบายใช้เหตุผลยังไงก็ไม่เอาฉันจะเอาเงื่อนไขนี้อย่างเดียวเอาแต่เอางั้นก็อย่างนั้นก็ไม่มีใครที่จะมาเอาไปได้เลยตัวฟังเอ๊ะเป็นอย่างนี้ไปเงื่อนไขก็บอกมีอยู่7วันนี่นะถ้าภายใน7วันนี้ไม่มีใครมาเอาก็ถือว่าในโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์แล้วก็แล้วกันชาวเมืองทั้งหลายเขาก็มาเที่ยวพูดคุยกันในเมืองตัวฟังว่าโอ้ยนั่นสิสงสัยโลกนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีใครเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยไม่มีใครมาเอาบาตรมาให้แม้แต่ว่า ก็เรื่องมันมาเป็นอย่างนี้นะท้องนิทานนะท่านฟังนะเออก็ทำไมเขาถึงจะไม่คิดว่ามีอรหันตสัมมาสัมพุทธะอยู่ในโลกนี้ด้วยอย่างเงี้ยนะบางทีก็เกิดเนื้อเรื่องมาเป็นอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างนี้ก็ตามนี้ไปแล้วกันนะคือพอชาวบ้านเขาเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์ละแล้วเบอร์นท่านฟังเวลานั้นท่านพระมหาโมกขลนะกับท่านพระปิณฑลภารทวชะไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ได้ยินเรื่องนี้พอดีเฮ้ยนี่เขาบอกว่าพระอรหันต์ไม่มีคุยกันสองรูปนี่จะไม่มีได้ไงคนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นี่แล้วก็มีผู้ที่ตรัสรู้ตามใช่ไหมจะไม่มีได้ไงคนในเมืองนี่ไม่รู้เรื่องคนในเมืองนี่เขาไม่ได้เหมาทุกคนนะพวกที่มันเป็นนักเลงพวกที่มันไม่ได้จะมาสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นหนึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไงใช่ไหมพวกเนี้ยไอ้พวกที่มีเขาก็สนใจกันอยู่แล้วเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้ไอ้พวกที่ไม่สนใจในเรื่องธรรมะก็ไม่สนใจเรื่องพวกนี้ทีนี้พอพูดขึ้นนี่ก็เลยเข้าใจว่าแม่พวกนี้จะย่ำยีพระพุทธศาสนาจะบอกได้ไงว่าในสมัยปัจจุบันไม่มีพระอรหันต์คนพูดนี่ไม่เข้าท่าเดี๋ยวฉันจะต้องพิสูจน์ให้ดูไปเลยท่านพระปิณฑลภารทวชะจริงๆตอนแรกท่านก็ได้ชื่อว่าภารทวชะอย่างเดียวแล้วนะเพราะว่าเป็นภิกษุที่เกิดจากตระกูลภารทวชะแต่ว่าภารทวชะมันมีหลายรูปเพราะด้วยเหตุการณ์นี้แหละท่านจึงได้ฉายาว่าปิณฑลภารทวชะภารทวชะองค์ที่ไปเอาบาตรมานั่นแหละเพราะว่าท่านหอบไปเอาบาตรไงทุกฝั่งเวลาหอบไปเอาบาตรนี่ไม่ได้หอบแบบว่าปุ๊บปั๊บไปแล้วก็ไปหยิบเอาบาตรมาแล้วก็ไปหาเศรษฐีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะลีลาการไปเอาบาตรมาของท่านนี่โอ้โหแบบเพื่อที่จะประกาศให้เขารู้ว่าฤทธิ์ฉันนี่มันเต็มที่เลยแล้วด้วยท่านเข้าฌานสี่ออกแล้วอธิษฐานจิตอิทธิวิธีเนาะว่าให้ไปเลยไปบนอากาศได้เหมือนเดินบนผืนดินแล้วก็มีกำลังมากไปเอาเท้านี่คีบเอาหินดานที่มีขนาด1คาวุธ1คาวุธนี่มันเท่าไหร่ท่านผู้ฟัง1คาวุธนี่ก็คือเท่ากับ80อุสภะแล้วอุสภะ1วันเท่าไหร่1อุสภะก็คือระยะทางที่โคอุสภะตัว1เนี่ยมันร้องเสียงดังโอ้ขึ้นเนี่ยมันได้ยินไปไกลเท่าไหร่แต่ว่า1คาวุธก็คือ80อุสภะก็คือเอาระยะทางที่โคมันจะได้แบบอะไรร้องขึ้นน่ะแล้วได้ยินเป็นเสียงน่ะ80ครั้งนั่นน่ะคือเขาก็ได้มาละประมาณ100เส้นเอา100เส้นเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่เอา1เส้นก็20วาไง100เส้นก็ 2,000 วาหรือว่า 4,000 เมตรนะ 4,000 เมตรนั่นคือ4กิโลนะ4กิโลเมตรน่ะตามฝั่งไม่4กิโลกรัมนะ4กิโลเมตรก็เลยไม่แน่ใจว่าในเรื่องราวนี้เขาเขียนหน่วยถูกต้องหรือเปล่านะแต่ว่าเรื่องราวก็มาเป็นอย่างเงี้ยว่าประมาณ1คาวุธซึ่งก็คงจะหมายถึงว่าหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนั่นแหละแล้วคีบด้วยเท้าเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วก็หมุนเวียนรอบนครราชคฤห์เนี่ย7รอบโอ้หินดานก้อนขนาดใหญ่ปานนั้นเนี่ยนะอธิบายเลยว่ามีลักษณะเหมือนกับกระด้งเป็นฝาชีนี่
จะมาปิดไว้อยู่บนเมืองราชคฤห์นี่เลยโอ้ยชาวบ้านนี่ต่างโกลาหลมากในวันนั้นผู้คนนี่กลัวตกใจว่าเอ้าทำไมมีหินมันลอยอยู่บนอากาศมันจะหล่นทับชั้นไม้นั่นนี่โน่นโอ้ยต่างคนต่างหาที่หลบที่ซ่อนพอท่านพระปินโตลภารัตวาชะหมุนวนอยู่รอบเมืองเจ็ดรอบแล้วทำลายหินเลยทุกวันทำลายให้หินนี่แตกออกเป็นผงชาวบ้านก็เลยเห็นว่าอ้าวนี่พระภิกษุนี่นะโอ้ยท่านอย่าให้หินมันหล่นทับชั้นนะเนี่ยท่านจึงจัดการให้หินที่มันแตกออกนี่มันไปรวมกันอยู่ที่เดิมเสร็จแล้วก็เอาลงไปเอาบาตรเสร็จปุ๊บก็เข้าไปหาเศรษฐีก็รับบาตรนั้นมาจัดใส่อาหารอะไรต่างที่มีความละเอียดประณีตให้ท่านไปหมดเลยแล้วปรากฏว่าเศรษฐีนี่ก็มานับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมด้วยจุดนี้แหละท่านผู้ฟังที่วันนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วนี่ชาวบ้านทั้งหมดเลยนะที่วันนั้นไปป่าบ้างไปในนาบ้างไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้เนี่ยโอ้โถแบบฮือฮากันมากว่าโอ้เนี่ยพระปินโตลภารัตวาชะเหาะขึ้นไปขี้บหินดานไปเอาบาตรโอ้แบบอยากเห็นสมัยนั้นเขาไม่มีจะถ่ายคลิปมาอัพลงสตอรี่ลง TikTok อะไรงี้ได้ไงไม่มีนะบางคนก็เลยไปหาท่านพระปินโตลภารัตวาชะที่เขาคิดจะกูในที่อยู่ของท่านนี่แหละว่าโอ้ขอให้ท่านแสดงให้ผมดูหน่อยนะผมไม่ได้เห็นเลยเนี่ยทุกคนนี่แห่กันไปทุกฝั่งจนกระทั่งวัดนี่เต็มไปด้วยเสียงอื้ออึงอึกทึกคึกโครมเหมือนสะพานปลาก็เปรียบเทียบเอาไว้เนื่องจากพระพุทธเจ้าถามแล้วท่านพระอนนท์รายงานให้ทราบก็จึงเรียกมาสอบถามว่าทำอย่างนั้นจริงไหมเนื้อจริงได้ทำอย่างนั้นจริงเพราะว่าคิดว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาจึงได้ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทุกฝั่งก็ติเตียนนะนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ติเตียนแม้แต่พระอรหันต์ก็ตามแล้วก็อันนี้มีมาในพระวินัยปิฎกที่พูดถึงว่าแม้แต่พระอรหันต์เนี่ยบางทีก็อาจจะผิดอาบัติเล็กๆน้อยๆบ้างซึ่งอาบัติที่ผิดนี่ก็เป็นอาบัติที่เป็นอาบัติปัจจิตีในที่ว่าบัญญัติไว้ห้ามแสดงฤทธิ์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาที่ห้ามแสดงฤทธิ์นั้นเพราะอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าด้วยเหตุแห่งปัจจัย4ที่ท่านได้ทำแต่คือเจตนาท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเอาปัจจัย4มีบาตรของเขาหรอกแต่ต้องการจะรักษาพระพุทธศาสนาจึงทำอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าเซตติ้งหรือว่าเงื่อนไขที่เศรษฐีเขากำหนดนี่เขากำหนดด้วยบาตรไม้ไงซึ่งถ้าคนอื่นเขาไม่รู้ไม่เข้าใจมองเพียงผิวเผินเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอ๋อที่ทำนี่เพราะว่าด้วยเหตุแห่งปัจจัย4มีอาหารบิณฑบาตมีการที่เขาจะมาสักการะเคารพนับถือบูชาตัวเองเป็นต้นท่านเปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะทุกฝั่งเหมือนกับโสเภณีแต่ที่เขาด้วยอามิตรเพียงเล็กน้อยเปิดของลับของตนเองให้คนอื่นดูนี่เปรียบเทียบแรงอยู่เหมือนกันนะด้วยอามิตรเพียงเล็กน้อยเอาของลับของตัวเองให้คุณเนี่ยเขาดูโอ้มันแย่นะติเตียนนะปรับเป็นอาภัยไว้ด้วยนะก็ว่าของลับในที่นี้หมายถึงความดีความงามของเราหมายถึงคุณวิเศษของตนเองโอ้ยถ้าจะต้องให้มาเปิดเผยคุณวิเศษด้วยเหตุแห่งอามิตรเนี่ยโอ้มันไม่คุ้มค่ากันมันคนละอย่างนะมันคนละแบบ

ใช่มากมากมากน้อยเนี่ยหมายถึงมากน้อยในความที่ว่าคุณวิเศษของตัวเราเองเราไม่ได้อยากจะให้มันปรากฏให้คนอื่นเขาเห็นถ้าอยากจะให้คนอื่นเขาดูว่าเอ้ยฉันเก่งอย่างนี้ฉันมีอันนั้นอันนี้เลยมากมากมากมากแต่มากน้อยคือคุณวิเศษตัวเองมีอะไรต่อให้เขาเอาปัจจัยสี่อะไรมาล่อมาบอกจะให้โทรศัพท์จะให้ปัจจัยเท่านั้นเท่านี้อุ้ยไม่แสดงให้เขาดูหรอกมันเอาอามิตรมาล่อนี่มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวคนละอย่างจึงบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ขึ้นมาตรงนี้แหละต้องฟังพอฮือฮาอย่างนี้แล้วมันพลิกโผล่อย่างนี้ถูกตำหนิอุ้ยยิ่งฮือฮาหนักเข้าไปอีกพวกเดรัจฉีนี่ได้ทีนี่ใส่เต็มที่เลยดูเห็นไหมเห็นไหมก็ว่าดิเห็นไหมว่าตัวเราเนี่ยพวกเดรัจฉีเขาบอกนะมีความมักน้อยไม่อยากจะให้ใครรู้ถึงคุณวิเศษของตัวเองจึงไม่แสดงฤทธิ์ขึ้นแต่ดูสิพวกภิกษุในธรรมวินัยของสมณโคดมนี่แสดงฤทธิ์ขึ้นเนี่ยโถเอ้ยอวดนั่นนี่นั่นก็ว่าไปใช่ไหมรายละเอียดในเรื่องของอาบัติในสิกขาบทนี้ยังมีต่อไปอีกนะว่านอกจากห้ามแสดงฤทธิ์แล้วยังห้ามใช้บาดไม้ด้วยซึ่งข้าพเจ้าว่าข้อนี้ดีมากๆเลยถ้าไม่ได้ห้ามบาดไม้ไว้นะทุกฝั่งทุกวันนี้นะโอ้โหพระสงฆ์นี่มีแต่บาดไม้ใช้กันทั้งหมดแน่นอนอนุญาตให้ใช้ได้แต่บาดดินหรือบาดเหล็กไม่ให้ใช้บาดไม้แล้วบาดไม้ที่ได้รับมานี่ให้เอาบทซะทำยาหยอดตาไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอีกต่อไปทีนี้เรื่องราวมันยังไม่จบตรงนี้เนื่องเพราะว่าพอมีการแสดงฤทธิ์บัญญัติสิกขาบทห้ามแสดงพวกเดรัจฉีนี่เขายังไม่จบในความที่ว่าก็เกทับอีกคราวนี้ว่านี่แหละที่ฉันไม่ทำเนี่ยเพราะว่าฉันมักน้อยแหมถ้าฉันทำแล้วฉันก็ทำได้พูดท้าขึ้นตำนานนี้นะทุกฝั่งพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพอได้ยินข่าวดังนั้นก็จึงไปสอบถามกับพระพุทธเจ้าแล้วว่าเอ้าได้บัญญัติว่าไม่แสดงฤทธิ์แล้วหรอแล้วพวกเดรัจฉีเนี่ยเขาบอกเรื่องเขาจะแสดงนะเนี่ยก็จะแสดงได้ดีกว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำพูดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตอบกลับต่อไปเลยทั้งฝั่งมันยังไม่จบนะเรื่องนี้คือถ้าเงียบๆกันไปทั้งสองฝ่ายใช่ไหมเงียบๆไปตั้งแต่ว่าเศรษฐีเอาบาดปุ่มไม้จะแดงขึ้นไม่มีใครไปเอามันก็จบละแต่นี้ท่านพระปิณฑลาภรตวาชาไปเอาใช่ไหมถ้าไปเอามามันก็จบแล้วก็จบก็จบไปแต่ชาวบ้านนี่ก็มาตามตื้อตามอะไรให้แสดงต่ออีกมันก็ไม่จบเลยนี้เออทีนี้พอพวกชาวบ้านมาตามตื้อตามอะไรเสียงดังพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติห้ามว่าอย่าแสดงไม่จบแล้วคราวนี้พอพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้แสดงได้พวกเดรัจฉีโอ้ยนี่ฉันทำได้ดีกว่าสมณะโคดมหรือพวกนั้นอีกด้วยซ้ำไม่จบทีนี้แต่มันจบตรงนี้มันก็จบใช่ไหมแต่ไม่จบพระพุทธเจ้าบอกว่าไงเอาก็จะเขาจะทำได้ดีกว่าก็ลองให้เขาทำดูเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงก็ท่านบอกไม่ให้แสดงฤทธิ์แล้วอ่ะอันนี้พระเจ้าปริมไปสารถามนะเอาก็ที่บัญญัติเนี่ยมันสำหรับสาวกมันไม่ได้บัญญัติสำหรับตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเอามันจะไปได้เหรอกฎหมายมันไม่ได้ว่ามีไว้สำหรับพระพุทธเจ้าด้วยเหรอไม่ใช่กฎหมายเนี่ยมีไว้สำหรับสาวกขึ้นมากฎหมายหมายถึงว่าหลักธรรมหลักวินัยเนี่ยนะเอ้ามันยังไงนะตั้งก็เปรียบเทียบเหมือนสวนมะม่วงนี่แหละสวนมะม่วงของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านประกาศบอกว่าใครก็ตามห้ามกินมะม่วงในสวนนี้นี่เป็นสวนของเราถ้ากินนี่จะต้องถูกปรับ8กหาปณะหรือถูกลงโทษอย่างนี้เป็นต้นนะเอาแล้วพระราชาเสวยได้ไหมเขาก็ได้สิเพราะสวนของฉันเองก็เหมือนกันนั่นแหละว่าบัญญัติเนี่ยบัญญัติให้เราภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเราสาวกไม่ได้บัญญัติให้ตัวเองโอ้ครับครับเข้าใจละเอาเรื่องนี้ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงปาฏิหาริย์เนี่ยจะทำวันไหนก็เลยบอกถึงวันเพ็ญเดือน8
นั่นก็คือวัน

ข้าพรรษานั่นเองคุณหวังที่จึงบอกว่าเหตุการณ์ในการก่อนเข้าพรรษาปีนั้นมันวุ่นวายที่สุดมันตรงนี้แหละวุ่นวายขนาดว่าจำพรรษาอยู่ที่โลกมนุษย์ไม่ได้นี่ยังไม่จบนะเพราะความวุ่นวายเนี่ยมันไปที่หนึ่งตอนแสดงฤทธิ์แล้วใช่ไหมแล้วก็ท้าทายกันไปท้าทายกันมาดราม่ากันเกิดอีกจนคราวนี้พระพุทธเจ้าแสดงให้ดูแล้วว่าฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงเอาแล้วแสดงที่ไหนก็จะไปแสดงอยู่ที่เมืองสาวัตถีสถานที่ที่จะแสดงยมกปาฏิหาริย์อยู่ที่เมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าตอนนั้นอยู่ที่เมืองราชคฤห์ช่วงเวลาจากวันที่ประกาศจนถึงวันที่จะแสดงฤทธิ์นั้นก็3เดือนพอดีและ3เดือนก็คืออยู่ในช่วงของเวลา4เดือนในทางตำราคัมภีร์ก็ชี้ว่า4เดือนแต่ระยะเวลาจริงๆนั้นคือ3เดือนเต็มในช่วงเวลา3เดือนนั้นก็คือว่าประกาศไปให้มันข่าวสารนี่มันไปทั่วถึงไงว่าทุกคนจะได้รู้มาดูนะว่าปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าแสดงนี่มันจะเลิศหรูอลังการขนาดไหนถ้าโบเดรธีบอกว่าฉันทำได้ดีกว่าของพระพุทธเจ้างั้นลองมาเทียบเคียงกันดูโอ้ยชาวบ้านนี่นะต่างแบบพอรู้ข่าวนี้ปุ๊บนั่งกันไม่ติดเลยทุกฝั่งเตรียมเก็บข้าวของห่ออะไรต่างๆที่จะเดินทางตามพระพุทธเจ้าเลยล่ะพระพุทธเจ้าตอนนั้นไปที่ไหนก็แล้วแต่นี่คนนี่แห่ตามไปเป็นขบวนพระจะมาคอยดูว่าโอ้จะแสดงฤทธิ์ยังไงจะแสดงฤทธิ์ยังไงแม้แต่พวกเดรัจฉีเองนะทุกฝั่งก็ตามพระพุทธเจ้าอีกตามพระพุทธเจ้าอีกนะตามไปทำไมคือต้องการจะสืบความเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยจะมีทริคจะมีข่าวสารมีอะไรอีกไหมเราจะต้องรู้ได้อย่างรวดเร็วแต่ข้ออ้างก็คือว่ากลัวพระพุทธเจ้านี่จะหนีแต่ฉันต้องคอยต่อยติดตามไว้ก่อนนี่พวกเดรัจฉีเขาว่าอย่างนี้นะกลัวหนีแต่จริงๆแล้วคือพวกเดรัจฉีเนี่ยเขาทำปฏิหารไม่ได้ไงทุกฟังในเรื่องราวในตำราคัมภีร์เขาว่าอย่างนี้ทำปฏิหารไม่ได้แต่ว่ากลัวว่าไม่รู้จะแบบแก้ต่างยังไงหรือจะหาข่าวยังไงหรือจะแบบใช้ทริคอะไรยังไงในการที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์เลยต้องติดตามไปดูไปเรื่อยๆก่อนพวกเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีก็ติดตามกันไปพวกชาวบ้านที่อยากจะดูการแข่งแสดงฤทธิ์ของทั้งสองฝ่ายก็ติดตามกันไปอีกพวกที่มีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ติดตามกันไปอีกมันจึงเป็นมหาชนอย่างมากเลยทุกฝั่งที่ได้เกิดขึ้นเคลื่อนกันไปเคลื่อนกันมาในเวลานั้นทีนี้พอถึงเวลานั่นคือในวันเพ็ญเดือน8ใกล้ก็มาแล้วพวกเดรัจฉีนี่ไม่ได้ช่องเลยนะไม่ได้ช่องในการที่จะแบบแก้สถานการณ์ยังไงหาข้ออ้างหาทางออกยังไงโอ้ยทำไงอ่ะมันก็จำเป็นต้องขึ้นเวทีแล้วก็ต้องตั้งเวทีขึ้นมาก่อนแล้วกันนั่นจึงชักชวนพวกอุปถากได้เงินแสนหนึ่งนำมาทำบนดบด้วยเสาตะเคียนแล้วก็มาตกแต่งอะไรต่างขึ้นบอกว่าฉันจะทำปฏิหารในที่นี้ทีนี้พอพวกเดรัจฉีทำอย่างนี้ขึ้นเพื่อที่จะท้าทายพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่ก็คือตอนนี้มาถึงที่เมืองสาวัตถีแล้วนะมีพระราชาผู้ปกครองคือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เลยมาสอบถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยพวกเดรัจฉีเขาตั้งมนดบแล้วเนี่ยแล้วพระองค์จะให้ตั้งอะไรยังไงดีแล้วก็จะจัดมนดบจัดบารมีพิธียังไงเชิญใครมาบ้างเดี๋ยวจะจัดการให้โอ้ไม่ต้องเลยมหาปปิฏพระพุทธเจ้าว่าคนที่จะสร้างมนดบของอัตมภาพเนี่ยมีอยู่หือใครจะมายิ่งใหญ่กว่าพระราชาใช่ไหมมีสิไม่ใช่ประชาชนนะแต่หมายถึงท้าวสกเทวราชท้าวสกเทวราชเนี่ยจะมาสร้างมนดบให้เอาแล้วจะทำที่ไหนทำที่ต้นชื่อกันธมพฤกษ์ต้นกันธมพฤกษ์เหรอมันอยู่ที่ไหนต้นกันธมพฤกษ์ก็คือต้นมะม่วงนั่นแหละทุกฟังต้นมะม่วงเหรอนี่แล้วพอมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยข่าวมันเร็วไงใช่ไหมพอพระพุทธเจ้าพูดคำนี้ปุ๊บพวกเดรัจฉีนี่จัดการเลยงั้นถ้ามีต้นมะม่วงอยู่ที่ไหนนะให้ไปตัดออกให้หมดเลยต้นมะม่วงอยู่ในเมืองราชคฤห์เ
ระยะทาง1โยชน์1โยชน์นี่คือ16กิโลเมตรรอบเมืองสาวัตถีนี่ถูกพวกเดรัจฉีกับสาวกของเดรัจฉีนี่ถอนทิ้งหมดตัดทิ้งหมดเลยแม้แต่ต้นที่เกิดในวันนั้นก็ตามไม่ให้มีเลยตัดทิ้งถอนทิ้งเพื่อไม่ให้มีที่ที่พระพุทธเจ้าจะแสดงปาฏิหาริย์ได้นะทำกันป่านนั้นปรากฏว่ามีคนส่วนของพระราชาที่ชื่อว่านายกันทัตนายกันทัตนี่ก็ไปเก็บมะม่วงผลหนึ่งมาจากป่าเป็นมะม่วงป่าโผล่มดดำมดแดงทำรังห่อหุ้มเอาไว้เพื่อป้องกันพวกนกพวกกาอะไรมันจะได้กลิ่นแล้วมันก็มากินมะม่วงผลนี้ไปเป็นมะม่วงป่าเขาขึ้นไปเจอแล้วเขาก็เลยตัดมาให้ตัดมาเนี่ยจะมาถวายพระราชาจริงๆแล้วนายกันทาเนี่ยนะเป็นลูกน้องของพระราชาเป็นคนดูแลสวนให้แล้วก็เข้าป่าเพื่อที่จะไปหาของป่าอะไรต่างคิดว่าจะนำผลมะม่วงนี้มาถวายพระราชาวันนั้นก็เดินทางเข้าเมืองมาพอดีดังนั้นผลมะม่วงเนี่ยมันก็อยู่ในเขตป่าไงมันก็มีอยู่ในเขตที่พวกเดรัจฉีเขาจะมาตัดทำลายตัดทิ้งไปพอได้ผลมะม่วงมานี่ระหว่างเดินทางไปเห็นพระพุทธเจ้าระหว่างทางเธอก็มาคิดนะนายกันทานี่โอ้มะม่วงผลนี้เป็นมะม่วงชั้นเลิศถ้าเราเอาให้พระราชาพระราชาก็คงจะให้เงินเรา8กหาปณะบ้าง16กหาปณะบ้างเงินนี้ก็คงจะใช้ได้สักเดือน2เดือนแต่ถ้าเราเอาผลมะม่วงนี้ถวายพระพุทธเจ้าบุญที่เกิดขึ้นนี่มันจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุดอย่างกระนั้นเลยเราเอามะม่วงนี้ถวายพระพุทธเจ้าดีกว่าก็จึงทำการถวายมะม่วงนี้ให้พระพุทธเจ้าตำฝังในการถวายนั้นพระพุทธเจ้าก็รับด้วยบาทนะแล้วก็ให้ท่านพระอานนท์นำมะม่วงเนี้ยไปทำเป็นน้ำมะม่วงมาถวายซึ่งก็หมายความว่าอาจจะเป็นเวลานอกกาลไปแล้วนั่นเพราะว่ากลับมาจากป่าก็คงจะเป็นช่วงเวลาเย็นจะรับประทานได้ก็รับประทานได้เฉพาะน้ำผลไม้ที่ไม่ผ่านความร้อนมีน้ำมะม่วงเป็นต้นทีนี้พอเสวยน้ำมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยให้นายกันทานี่คุ้ยดินขึ้นบริเวณนั้นแล้วก็ทิ้งเม็ดมะม่วงเนี้ยลงไปในดินนั้นตั้งวังที่บอกว่าต้นคันธมะพฤกษ์คันธมะพฤกษ์เนี่ยก็คือต้นมะม่วงที่นายคันธะปลูกนี่แหละเราจึงเรียกว่าต้นคันธมะพฤกษ์เป็นอย่างนั้นจริงๆตั้งวังเพราะว่าพอนายคันธะขุดหลุมลงไปเป็นผลมะม่วงที่นายคันธะนำมาเอาเนื้อมะม่วงทำเป็นน้ำถวายพระพุทธเจ้าแล้วเม็ดทิ้งลงไปในหลุมนี้พอรดน้ำลงไปเท่านั้นแหละน้ำนี่ก็นายกันทัพเป็นคนเทนะล้างมือให้พระพุทธเจ้าพอน้ำโดนดินนั่นแหละตะวันเลยต้นไม้นี่งอกขึ้นตรงนั้นเลยต้นมะม่วงนี่แหละงอกขึ้นสูง50ศอกมีกิ่งใหญ่ออกไป5กิ่งคือในทิศหลัก4ทิศแล้วก็เบื้องบนอีกทิศหนึ่งแต่ละกิ่งนั้นเขาก็บอกว่ายาวไปอีก50ศอกแต่ละกิ่งนั้นก็สมบูรณ์ด้วยช่อและผลมีมะม่วงสุกเกิดขึ้นตรงนั้นอยู่ตลอดเลยต้นมะม่วงปานนี้เกิดขึ้นด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าต้นมะม่วงต้นนี้เราก็เรียกว่าต้นคันธมะพฤกษ์โดยพอเกิดเหตุปาฏิหาริย์อย่างนี้แล้วพระราชาก็ตั้งกองกำลังขึ้นรอบต้นมะม่วงนี้เลยเพื่อไม่ให้ใครมาตัดต้นมะม่วงนี้ได้โดยเด็ดขาดต้นมะม่วงที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็มีผลออกมาด้วยตุ้มฝังกิ่งหนึ่งนี่ก็สำหรับราชตระกูลกิ่งหนึ่งนี่ก็สำหรับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอีกกิ่งหนึ่งก็สำหรับชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งกิ่งที่สำหรับชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งเขากินกันเนี่ยเขาก็เอาเม็ดไปปาพวกเดรัจฉีต่างเพราะว่าชาวบ้านกลุ่มนั้นเนี่ยโกรธแค้นที่พวกเดรัจฉีเนี่ยไปตัดต้นมะม่วงของเขาไงพอได้กินมะม่วงอันนี้แล้วก็จึงไปเยาะเย้ยโดยการเอาเม็ดมะม่วงนี่แล้วไปป่าเขาทีนี้พอถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์แล้วเพราะว่าสถานที่แสดงฤทธิ์นั้นก็คือต้นกันนำมะพร้าวใช่ไหม
พอต้นไม้นี้อุบัติเกิดขึ้นแล้วจะแสดงฤทธิ์นี่ปรากฏว่าพิธีอะไรของพวกเดรัจฉีที่เตรียมกันเอาไว้นะทุกฝังถูกทำลายหมดเลยเอ้าทำลายได้ไงเพราะว่าเท้าสกาเทวราชได้ให้เทวดาแห่งลมคือวาตะวลาหกไปทำลายมนต์ดบของพวกเดรัจฉีด้วยลมให้กระจุยกระจายไปให้หมดแล้วก็ให้สุริยะเทพบุตรเนี่ยไปฉายแสงพระอาทิตย์ให้พวกเดรัจฉีเร่าร้อนไม่สามารถอยู่บริเวณนั้นได้ให้เทวดาแห่งฝนให้เทวดาแห่งลมนี่ไปป่วนทำพิธีของพวกเดรัจฉีให้มันอยู่บริเวณนั้นไม่ได้เนี่ยให้มันพังพินาศไปในที่อื่นพวกประชาต่างๆนี่ก็เพ่นนี้ก็จุดกระจายไปหมดเลยแม้แต่ว่าปุรณะกัสสปะเองก็ตามด้วยผลของกรรมที่ตามดูหมิ่นดูแคลนพระพุทธเจ้าเราก็ได้ตายลงในวันนั้นด้วยเหมือนกันไปเกิดในอเวจีมหานรกทีนี้พระพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์ตะวังได้อธิษฐานทางจงกรมแก้วขึ้นมาบนอากาศจะมีจุดตรงกลางอยู่ที่ต้นมะม่วงนี่แหละที่สุดของทางจงกรมด้านหนึ่งอยู่ที่ขอบปากจักรวาลด้านนั้นที่สุดของทางจงกรมอีกด้านหนึ่งอยู่ที่ขอบปากจักรวาลของอีกด้านโน้นนั่นโอ้ระยะทางยาวมากเป็นทางจงกรมแก้วเอาล่ะจะทำปฏิหาริย์ล่ะณสถานที่เตรียมการทำปฏิหาริย์พร้อมแล้วทีนี้พระพุทธเจ้านี่จะทำปฏิหาริย์เวลานั้นนะต่างก็มีคนมาอาสาแสดงปฏิหาริย์แทนพระพุทธเจ้าเราไล่มาเลยตั้งแต่อุบาสิกาที่ชื่อว่ากรณีซึ่งเธอก็คือนันทมารดาอยู่ที่เมืองราชคฤห์ก็มาที่เมืองสาวัตถีนั้นด้วยในวันนั้นหรือแม้แต่อุบาสกคือจุลอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่เลี้ยงดูคนอนาถาเหมือนกันก็จะแสดงให้ปรารถนาให้สามเณรรีชื่อวีราสามเณรชื่อจุนทะภิกษุณีชื่ออุบลวรรณารวมถึงท่านพระมหาโมกขลนะต่างก็ขอที่จะแสดงปาฏิหาริย์แทนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ยับยั้งไว้บอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเองเรื่องที่ว่าเราจะแสดงปาฏิหาริย์นี้ก็เรียกว่ายมกะปาฏิหาริย์เป็นธุระเป็นหน้าที่ของพระองค์เองหรือเพราะว่าในสมัยหนึ่งที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีการแสดงปาฏิหาริย์ใหญ่1ครั้งซึ่งนั่นก็คือในครั้งนั้นในปีนั้นที่มีความโกลาหลอย่างมากเลยมีความโกลาหลมันเริ่มจะระงับไปแล้วนะตรงจุดนี้แล้วพอพวกเดรัจฉีนี่หายวับไปหมดพังพินาศไปหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีใครกลัวละเหลือแต่ผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วเป็นภาระธุระของพระพุทธเจ้าที่จะแสดงฤทธิ์นี้ขึ้นลักษณะของยมกะปฏิหาริย์เป็นอย่างไรในที่นี้เขาอธิบายอย่างยาวเลยนะทุกฟังหลักๆ ก็คือสิ่งที่มันจะตรงข้ามกัน2อย่างนี่มันจะออกมาพร้อมกันถ้ามีไฟก็ต้องมีน้ำถ้ามีมือซ้ายก็ต้องมีมือขวาที่มันจะพุ่งออกมาถ้าเป็นรูจมูกซ้ายก็จะเป็นรูจมูกขวาถ้าเป็นสายน้ำก็เป็นท่อไฟสลับกันไปสลับกันมาจากด้านซ้ายด้านขวาฝ่ามือฝ่าเท้าทั้งรูจมูก รูหูในตาทั้งด้านหลังด้านข้างเนี่ยมีรัศมีเนี่ยออกมาเป็นฉับพลันรังสีคำว่าฉับพลันรังสีก็คือมีสี6อย่างอย่างธงที่เราเห็นเขาประดับประดาในงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในที่เป็นริ้วๆธงสีๆในนั้นทุกฝั่งก็จะเห็นได้ว่ามี6สีนี้เขาก็มาจากฉับพลันรังสีนี่แหละได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีนิลแล้วก็สีที่มันเป็นประกายออกมาเนี่ยรวมกันแล้วเขาก็เรียกว่าเป็นฉับพลันรังสีทำอยู่ในอริยบททั้ง4นั่นคือเดินยืนนั่งนอนโดยให้สลับกันไปสลับกันมาก็จะมีการนิรมิตแยกกายออกเป็น2ร่าง
โดยก็มีอิริยาบถที่แตกต่างกันถ้าร่างหนึ่งนั่งอีกร่างหนึ่งก็จะยืนถ้าร่างหนึ่งนอนอีกร่างหนึ่งก็จะเดินแล้วก็สลับไปสลับมาอย่างนี้ความที่พระพุทธเจ้าสามารถแสดงฤทธิ์ชนิดที่ว่าสลับไปสลับมาเนี่ยนะคือเป็นความเชี่ยวชาญความชำนาญของฌานสมาบัติที่ท่านเข้าได้แล้วเพราะว่าที่ถ้าจะเสกน้ำออกเนี่ยเขาก็ต้องด้วยกสิณที่เป็นกสิณน้ำคืออาโปกสิณถ้าคุณจะเสกไฟออกคุณก็ต้องเข้ากสิณไฟคือเตโชกสิณแล้วพลังเนี่ยถ้าสามารถทำได้จุดเล็กๆถึงขนาดว่ารูจมูกรูหูถึงขนาดรูขุมขนแสดงว่าฌานสมาธิเนี่ยต้องเข้าได้อย่างละเอียดในแต่ละส่วนแต่ละส่วนอย่างชัดเจนหรือนี่คือแสดงถึงความที่ว่าท่านมีความชำนาญในสมาธิอย่างมากโอ้นี่เป็นฌานญาณที่ยอดเยี่ยมในยมกาปฏิหารของพระพุทธเจ้าและในขณะที่ลอยขึ้นแสดงปฏิหารอยู่นั้นตัมฟังก็เทศไปด้วยนะพระพุทธเจ้าและกำหนดรู้จิตของชาวบ้านประชาชนทั้งหลายที่ได้เห็นปาฏิหาริย์คือเห็นแล้วมันมีศรัทธาแล้วไงใช่ไหมมีศรัทธาแล้วจิตก็น้อมไปในการฟังธรรมท่านก็กล่าวธรรมเลยกำหนดจิตตรวจดูวาระจิตของมหาชนทั้งหมดนั่นเพื่ออาการ16อย่างถึงความชอบความไม่ชอบลักษณะจิตเป็นอย่างไรมีโทสะหรือไม่มีโทสะเป็นจิตใหญ่หรือเป็นจิตไม่ใหญ่ตรวจดูด้วยอาการ16อย่างตามนัยยะของผู้ที่จะมีเจโตปริยญาณตรวจดูแล้วก็สอบถามคุยกันนะกับพุทธนิมิตนี่ที่ได้แสดงขึ้นเป็นคู่ใช่ไหมองค์หนึ่งถามเรื่องนี้รูปนี้ก็ตอบอย่างนี้องค์หนึ่งถามเรื่องนี้รูปนี้ก็ตอบอย่างนี้สอบถามไปตอบกันสลับไปสลับมาคนอื่นที่เขาได้ยินคำถามคำตอบที่พระพุทธเจ้าก็ชงเองตอบเองถามเองตอบเองเนี่ยเข้าใจลักษณะที่จะเกิดความลึกซึ้งในธรรมะก็เกิดขึ้นมาตลอดเลยเข้าไปถึงธรรมาภิสมัยคือสมัยแห่งการตรัสรู้ธรรมได้เกิดขึ้นกับประชาชนที่นั้นจำนวน20โกฏิพระบาทได้ฟังธรรมทีนี้พอทำไปทั้งคืนแล้วในเวลารุ่งขึ้นจะเป็นเวลาที่จะเลิกละเราจะไปอยู่ที่ไหนคือถ้าอยู่บนโลกมนุษย์นี่โอ้ยฮือฮากันแน่นอนเพราะมันมาจุดพีคตรงนี้แล้วไงเรื่องของยมกปาฏิหาริย์นี่พวกเดรัจฉีทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วก็คนก็มีการบรรลุธรรมนี่ถึง20โกฏิเลยเอางี้จะจำพรรษาที่ไหนท่านก็มาดูข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าในองค์ก่อนๆว่าเมื่อทำยมกปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วจะไปจำพรรษากันที่ไหนหรือก็พบว่าอยู่บนโลกมนุษย์ไม่ได้แล้วต้องไปจำพรรษาที่พบดาวดึงส์แล้วก็ไปแสดงอภิธรรมให้กับพระมารดาซึ่งเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นยามาก็จะมาลงฟังธรรมทุกวันทุกวันในพรรษาที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่ที่ชั้นดาวดึงส์นั้นก็มาประทับอยู่ที่ประทับของท้าวสักกะเทวราชคือที่บรรทุกกำพลศิลาอาสน์เป็นที่นั่งของพระอินทร์นั่นเองซึ่งก็เป็นที่ประทับที่อยู่ในธรรมสภาพอประทับอยู่ที่ธรรมสภาแล้วก็แสดงธรรมให้กับพวกเหล่าเทวดานั้นได้ฟังในที่ประชุมของเทวดาตรงนี้ก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอยู่ตรงหนึ่งในเรื่องของอินทกะเทพบุตรและอังกุระเทพบุตรโดยเทพบุตรทั้งสองรูปนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็มาถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพร้อมๆกันแต่พอพวกเทพองค์อื่นมาปุ๊บมาปุ๊บนี่เอ้าอังกุระเทพบุตรนี่ต้องถอยล่นลงไปไกลนู้น12โยชน์แต่ว่าอินทกะเทพบุตรเอ้านั่งอยู่ที่เดิมเอ้าทำไมตอนมาพร้อมกันแต่ว่าไปมานี่ถอยหนีไปคนหนึ่งอีกคนหนึ่งยังอยู่ที่เดิมโอ้เพราะว่าบุญไม่เท่ากันเพราะว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ก็จริงแต่บุญไม่เท่ากันเอาทำไมอ่ะก็อังกุระเทพบุตรนี่เขานะใช้เงินมากมายเลยนะในการตั้งโรงทานใหญ่มากเลยตั้งโรงทานใหญ่มากนี่คือยาว
ตลอดแนวเนี่ยเพื่อที่จะให้ทานขอทานให้ทานคนเดินทางแต่ว่าในคนที่ให้เนี่ยไม่มีใครเป็นทักขิณายะบุคคลเลยนะไม่มีเลยนะบางทีก็เป็นอมหมาบางทีก็เป็นคนมีเงินทองแต่ไม่ใช่ทักขิณายะบุคคลหมายถึงผู้ที่ควรรับทานนะในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้กับพระเนนไม่ได้ให้กับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญเลยน้อยแต่อินทกาเทพบุตรเนี่ยให้ทานในทักขิณายะบุคคลไม่มากถ้าพีเดียวให้กับท่านพระอนุรุทธะแล้วก็มีการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอนุภาพการบูชาคนที่ควรบูชาด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยทำให้มีบุญมากได้บุญมากแล้วก็เลยได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าในขณะที่เพื่อนด้วยกันคืออังคุรเทพบุตรนี้ต้องถอยไปไกลทีนี้ในช่วง3เดือนที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เทศให้เหล่าเทวดาฟังทุกฝั่งเทศตลอดเลยนะโดยได้มีการสับเปลี่ยนแล้วสับเปลี่ยนก็คือเนรมิตตัวเองขึ้นมาเรียกว่าเป็นพุทธเนรมิตว่าอันนี้ให้เทศนะแล้วก็จะไปบิณฑบาตตัวพระองค์เองก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตบนโลกมนุษย์นะไม่ได้มาบิณฑบาตที่ชมพูทวีปนี้แต่ไปบิณฑบาตที่อุตรกุรุทวีปแล้วก็ทำภารกิจที่นั่นเสร็จเรียบร้อยพระสารีบุตรเองก็ไปหาพระพุทธเจ้าที่นั่นนะแบบเหมือนว่าไปลับๆเจอกันนะไม่คนอื่นเขารู้ว่ามาอยู่บนโลกแต่คือไม่ใช่โลกมนุษย์นี้นะเพราะโลกมนุษย์นี้เราเรียกว่าชมพูทวีปแต่เป็นโลกอื่นที่มีมนุษย์แบบอื่นก็เรียกว่าอุตรกุรุทวีปไปบิณฑบาตที่นั่นไปเจอกันที่นั่นแล้วก็เนี่ยมาสรุปให้ฟังว่าเนี่ยวันนี้สอนเรื่องนี้นะพิธามเรื่องนี้วันนี้สอนเรื่องนี้ไปเจอกันทุกวันเลยนะพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วพระสารีบุตรนี่พอได้ฟังว่าโอ้พระพุทธเจ้าวันนี้สอนเรื่องนี้นะก็มาบอกกับพระนิสิตของตนเองนั่นก็คือพวกที่บวชในวันที่เข้าพรรษานั่นแหละเพราะว่ามีศรัทธาในคำสอนตรงนี้มีศรัทธาในปาฏิหาริย์นี่ก็จึงมาขอบวชอยู่กับพระสารีบุตรด้วยเลื่อมใสในยมกะปาฏิหาริย์พวกนี้500รูปที่บวชในวันเข้าพรรษาหลังจากได้เห็นยมกปฏิหารแล้วเนี่ยฟังธรรมไปตลอด3เดือนเนี่ยเกิดบรรลุธรรมเลยนะในวันที่จะออกพรรษานั่นนะทีนี้พอเวลาล่วงไประหว่างที่แสดงธรรมนั้นพวกประชาชนชาวบ้านทั้งหลายก็ได้ยินเสียงแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยนะเรื่องของอภิธรรมเหล่านี้แต่ทีนี้พอเวลามันล่วงไปจนใกล้จะอีก7วันก่อนออกพรรษานี่แล้วท่านจะลงมาเนี่ยจะลงไปที่ไหนแล้วอยากทราบท่านพระมหาโมกขลนะก็จึงเสด็จไปถามข่าวการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็พบว่าโอเคจะไปลงที่เมืองสังคสนครในวันปวารณาออกพรรษาแล้วก็จึงเป็นรูปที่เราเห็นนั่นแหละท่านฟังพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากบนสวรรค์ในมีบันได3แนวลงมาด้วยกันบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วและบันไดแก้วอยู่ตรงกลางบันไดเงินบันไดทองอยู่ข้างๆก็มีเทวดาชั้นพรหมเดินลงมาส่งข้างๆกันอีกข้างหนึ่งก็เป็นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นอะไรต่างๆก็ลงมาตามกันในวันที่มาถึงมนุษยโลกเสด็จลงมาถึงแล้วก็มีการเปิดโลกแสดงปฏิหาริย์ปิดจบอีกครั้งหนึ่งแต่เปิดโลกธาตุนี่ก็คือว่าเปิดให้เห็นหมดเลยเห็นหมดก็คือพวกเทวดาก็จะถูกมองเห็นได้โดยพวกมนุษย์แล้วก็จะมองเห็นพวกสัตว์นรกด้วยพวกสัตว์นรกพวกเปรตก็จะมองเห็นเทวดาด้วยเห็นมนุษย์ด้วยมนุษย์ก็จะเห็นทั้งเทวดาเห็นทั้งพวกสัตว์นรกเห็นทั้งเปรตด้วยเป็นเรียกว่าปาฏิหาริย์เปิดโลกธาตุแล้วก็ให้เห็นกันหมดเลยทุกคนเห็นกันหมดเลยโอ้มีสิ่งมีชีวิตประเภทนี้ประเภทนี้อยู่ด้วยหรือนี่นี่นะโอ้พวกเทวดาพวกมนุษย์ก็เห็นกันหมดเปรตสัตว์นรกก็เห็นกันหมดความอัศจรรย์ใจในข้อนี้ระวังจึงทำให้คนที่เขายังไม่ได้บรรลุธรรมในวันนั้นตั้งแต่วันที่เข้าพรรษาเนี่ยนะหรือเพิ่งจะมาเห็นในวันนั้นเนี่ยต่างก็ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยหมายความว่าใครที่ยังไม่บรรลุธรรมก็จะตั้งความปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเห็น
ปฏิหารในความที่ว่าเปิดโลกธาตุเหล่านี้พอลงมาถึงที่เมืองสังคสนครท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรก็กล่าวต้อนรับว่าโอ้ยวันนี้นี่ทุกคนนี่ต่างชื่นชมยินดีกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยไม่มีใครที่จะมีจิตคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้าคือพวกนั้นไปหมดแล้วไงไม่มีใครที่เห็นแล้วจะไม่ศรัทธาไม่นับถือหรือแม้จะไม่ปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธะนั้นไม่มีเลยพระเจ้าจึงกล่าวคาถานี้ตั้งวังขึ้นว่าเยชานัปปสุตาธีราเนคัมมูปสเมรตาเดวาปิเตสังปิหยันติสัมพุทธานังสติมตังแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเป็นปราชญ์ขวนขวายในฌานยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบด้วยสามารถแห่งการออกแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระยิมต่อพระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติในเรื่องนี้จะยกเอาความที่พระพุทธเจ้านั้นทุกฝั่งมีฤทธิ์มากที่จะสามารถแสดงฤทธิ์ที่เรียกว่ายมกะปาฏิหาริย์ซึ่งใช้เวลาถึงถ้าจะนับกันแล้วกว่า3เดือนก่อนเข้าพรรษาจนถึงในตลอดพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นก็ด้วยจนถึงวันออกพรรษาซึ่งเป็นพรรษาที่จะเรียกว่าวุ่นวายที่สุดเลยตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้วนั่นก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในพรรษาที่7ที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่เราได้ยินมีใครมาเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้านะเคยไปจำพรรษาอยู่บนเทวโลกและก็มาจากเรื่องตรงนี้แหละเป็นนิทานชาดกที่ชื่อว่าเรื่องยมกะปาฏิหาริย์เป็นเรื่องที่149ในชุดการศึกษาของนักเรียนบาลีที่จะเรียนบาลีในระดับเรียนธรรม1 2และ3ประโยคก็จะได้เรียนนิทานธรรมบทในเรื่องนี้ด้วยความมหัศจรรย์ของผู้ได้ฌานตั้งฟังเป็นเรื่องที่บางทีมันก็ลึกมันเป็นไปได้ยังไงก็นี่แหละมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วตามลักษณะของผู้ที่จะได้ฌานแล้วถ้าบอกว่าวิสัยของผู้ได้ฌานแล้วเขาทำอะไรได้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็สงสัยเราก็งงทำไมมันได้ไงว่าถ้าเราไปคิดนะเป็นประสาทได้ทุกฝังเพราะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอจินไตยและอจินไตยคือเรื่องที่ไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วจะเป็นผู้ที่มีส่วนในความเป็นบ้าใช่เปล่าดังนั้นพอเรารับฟังแล้วก็ให้เข้าใจถึงความที่พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่เลิศการเลื่อมใสการนับถือในผู้ที่เลิศวิบากคือผลก็จะเป็นวิบากที่เลิศแหละในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าในระบบ Podcast หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: มดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
6: ดูอีกนะเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
7: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
11: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอย 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนรวมทั้งยังได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์ พื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนจากเดิมยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายนโดยภาครัฐจะตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่อัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อลดภาระของประชาชนส่วนโครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: สำนักงานประกันสังคมเตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่10สิงหาคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียง
12: นางสาวมาลากาลันหอประทุมรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าภายหลังปิดรับลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั่วประเทศรวม 1,645,911 รายแบ่งเป็นฝ่ายในจ้าง 16,066 รายและฝ่ายผู้ประกันตน 1,629,845 รายซึ่งขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูลผู้ลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้งโดยจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมและประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในวันที่19สิงหาคมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมทั้งแจ้งผลลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านข้อความ SMS และยังสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งสำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่กำหนดพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักไปแสดงส่วนผู้แทนในจ้างที่เป็นนิติบุคคลต้องนำหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนมาด้วยเพื่อยืนยันอำนาจในการดำเนินการแทนนิติบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
4: กรมควบคุมมลพิษใช้เทคโนโลยีอากาศยานตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงเพื่อยกระดับการปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
13: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ยกระดับการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมโดยนำเทคโนโลยีอากาศยานมาใช้ร่วมกับการตรวจสอบภาคพื้นดินจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบทิ้งของเสียสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนพร้อมยกระดับการบริหารจัดการของเสียของประเทศให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการตรวจจับพื้นที่เสี่ยงและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วยการทำโครงการบินสำรวจพื้นที่การลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในภาคตะวันออกภาคกลางและพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันศุกร์นะคะ24กรกฎาคม2569ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะเช้านี้พิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนดีใจมากๆเป็นวันศุกร์แล้ว
0: ใช่
1: พร
0: ุ
1: ่งนี้จะได้หยุดนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนดีอยู่กรุงเทพมหานครปริมณฑลอย่าลืมมาเที่ยวงานนะ
0: ค่ะ
1: งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
0: ค่ะวันนี้มีรายละเอียดด้วยนะ
1: ใช่ใช่ค่ะวันนี้เราสามารถติดตามได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะแวะไปฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนไปฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะหองกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะที่จะมาตีคล้องร้องข่าวโดยคุณปู่บุญมาสีมาศค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้ติดตามกันนะคะเช้านี้นะคะก็ยังคงติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศอยู่นะคะเพราะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาฝนโอ้โหโปรยปลายหลายพื้นที่ค่ะพี่กบและแถวคือที่บ้านเนี่ยตกตั้งแต่เย็นข้ามคืนเช้ามาทำงานยังตกปอแปะปอแปะ
1: อันนั้นไม่เหมาะกับมาทำงานเหมาะกับนอนนอน
0: ยังคงมีประกาศเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะก็จะมีผลกระทบในช่วง26ถึง30กรกฎาคมนี้วันนี้เป็นฉบับที่2นะคะวันนี้ค่ะในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะนะคะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มส่วนนอกจากนี้นะคะคลื่นลมที่ภาคใต้ทะเลอันดามันนะคะตอนบนเนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนที่มีฝนตกหนักเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะคลื่นอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันค่ะยังไงให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังคือถ้าทางดีๆก็คือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะแล้วก็เรือเล็กนะคะก็คือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยช่วงนี้งดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะส่วนพายุโซนร้อนโนอึนค่ะบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะตอนนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้นะคะแล้วคาดการว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งที่ประเทศจีนในช่วง 25-26 กรกฎาคมโดยพายุนี้นะคะต้องบอกว่าไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปจีนไปกวางตุ้งเนี่ยยังไงตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในวันนี้กันหน่อยค่ะตั้งแต่ช่วง6โมงที่ผ่านมานะคะมีประกาศออกมาแล้วจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าภาคเหนือวันนี้จะมีฝนเยอะเหมือนกันนะคะ 60% ภาคอีสานประมาณ 70% ค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้ 70% ค่ะส่วนภาคใต้นะคะวันนี้ฝนเยอะหน่อยค่ะภาคใต้อ่าวไทย 40% ส่วนอันดามันนั้น 70% มาดูในส่วนของภาคกลางค่ะ 60% ค่ะและกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะก็ต้องพกร่มเหมือนกันนะคะเตรียมเรื่องของการป้องกันฝนแล้วก็อันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะคะประมาณ 60% ค่ะวันนี้ค่ะ
0: ค่ะมาดูกิจกรรมกันบ้างนะคะ คือสัปดาห์หน้านะพี่กบนะก็จะมีวันหยุดยาว
1: ถูกต้อง
0: เป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยงานก็เตรียมจัดกิจกรรมแล้วนะคะโดยรัฐบาลค่ะก็เตรียมที่จะจัดใหญ่นะคะสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะโดยเรื่องนี้เนี่ยคุณยุภาทวีวัฒนกิจบวรค่ะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลค่ะจัด ดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างสมพระเกียรติโดยมีกำหนดการสำคัญก็คือที่ท้องสนามหลวงแล้วก็ทั่วประเทศด้วยนะคะก็จะมีพิธีทางศาสนามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปด้วยกันถวายเป็นพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานค่ะขณะที่ส่วนภูมิภาคเองนะคะรวมไปถึงต่างประเทศก็จะมีการจัดพิธีตามสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็ได้มีการขอความร่วมมือมหาเถรสมาคมค่ะให้วัดทั่วโลกนั้นได้มีการจัดพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินค่ะนายกรัฐมนตรีท่านจะนำเป็นประธานในพิธีที่ท้องสนามหลวงนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่องทางออนไลน์นะก็จะเปิดให้ลงนามผ่านเว็บไซต์สำนักงานกพ. www.ocsc.go.th นะคะได้ถึง31กรกฎาคมนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ในส่วนของวันที่29กรกฎาคมก็ยังถือว่าเป็นวันหยุดอยู่นะคะก็จะมีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อทูลเกล้าถวายวันที่29กรกฎาคมตั้งแต่8นาฬิกาค่ะจัดขึ้นที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่านะคะจะมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขาในราชเลขานุการในพระองค์ค่ะเป็นผู้ออกรับนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ขอเชิญชวนค่ะโอกาสนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนมาร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ค่ะแล้วก็สาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เลยรวมถึงการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานนะคะพระบรมราชายาลักษณ์พร้อมกับเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยนะคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.แล้วก็ผ้าระบายสีขาวตามสถานที่อาคารต่างๆนะจนถึง31กรกฎาคมนี้อย่าลืมนะคะการร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลทำได้หลากหลายช่องทางออนไลน์ได้หมดนะคะของแต่ละหน่วยงานก็ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาค่ะทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคด้วยนะคะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเลยค่ะซึ่งจะมีการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์นะคะ5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะพร้อมกับมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมด้วยเครื่องราชสักการะนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกับกิจกรรมศิลป์ร่วมใจศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติค่ะจัดที่วัดพรหมวงศารามนะคะเชิญชวนมีการเชิญชวนศิลปินนะคะแล้วก็ใครที่สนใจสามารถไปร่วมพัฒนาศาสนสถานแล้วก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้ค่ะเพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนค่ะสำหรับส่วนภูมิภาคนั้นก็จะมีการจัดงานเช่นกันนะคะก็จับมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะไปจัดงานร่วมกันนะคะกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศซึ่งก็จะมีการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลการลงนามถวายพระพรการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจกิจกรรมสำคัญนะคะผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาและก็มีการเจริญพระพุทธมนต์การทำบุญตักบาตรรวมไปถึงกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและก็พัฒนาชุมชนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนั้นไปร่วมกันค่ะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะท ที่ศาลากลางจังหวัดแล้วก็สถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ
0: ค่ะ28กรกฎาคมค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็เชิญชวนประชาชนค่ะร่วมพิธีตักบาตรทางเรือถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะพร้อมกับการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเริ่มวันที่24ถึง31กรกฎาคม24ก็คือวันนี้
1: นะคะ
0: เป็นวันแรกนะคะโดยทางด้านของคุณอรรถพลเลิศพิบูลย์ค่ะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569นะคะภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งงานจะจัดขึ้นวันนี้วันแรกค่ะ24ไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะที่บริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็คลองสำคัญต่างๆคือถ้าพูดชื่อเนี่ยคุณผู้ฟังอ๋อแน่นอนนะคะโดยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยก็คือในวันที่26กรกฎาคมตั้งแต่ช่วง 5:30 นเลยนะคะจะมีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เนี่ยรวมทั้งหมด225รูปด้วยกันจาก40วัดค่ะก็จะมาล่องเรือจาก3เส้นทางสำคัญนะคะก็คือคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรค่ะเพื่อมาร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งนะคะที่ปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นนะคะภายในงานค่ะก็ยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นมีบริการตรวจสุขภาพแล้วก็ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิตการทำหมันนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงมีการเปิดพื้นที่เปิดถนนคนเดินแล้วก็มีการนำสินค้าไม่ว่าจะเป็นโอท็อปธงฟ้าร้านอาหารต่างๆมาร่วมเต็มเลยแล้วก็ชวนชาวริมคลองไม่ว่าจะเป็นคลององอ่างคลองหลอดคลองประดุงกรุงเกษมนะคะมาร่วมกิจกรรมกันและมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีโขนเทิดพระเกียรติมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันย้ำว่าฟรี
1: ค
0: ุณผู้ฟังติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook ของกรุงเทพมหานครก็ได้หรือว่าวิซิตบางกอกก็ได้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังนะคะว่ากิจกรรมไฮไลท์สำคัญที่หลายๆคนไปแล้วต้องประทับใจแน่นอนนะ
0: คะ
1: เริ่มวันนี้วันแรกด้วยนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยเรา2คนก็จะไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่เช้าเลย9โมงเช้า

0: วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต้องไม่พลาดเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: บริเวณป้อมมหาการค่ะแล้วก็มีตลาดจำหน่ายสินค้าร้านค้าจำหน่ายอาหารเลิศรสแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เหมือนที่คุณพลอยบอกไปนะคะแล้วก็มีทำหมันให้กับน้องสุนัขแล้วก็น้องแมวด้วยนะคะทำหมันฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงใครสนใจพาน้องหมาน้องแมวไปได้นะงานนี้และที่สำคัญเนี่ยฝากไว้หน่อยค่ะวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์จะไปแสดงวันที่27กรกฎาคมนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งที่ถนนคนเดินคลองหลอดอันนี้ก็เป็นไฮไลท์น่าสนใจนะคุณคลองหลอดจะอยู่ใกล้กับบริเวณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนะคะในโซนนี้จะมีนิทรรศการและการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยเป็นเทศกาลย่านหนังสือใครที่สนใจพวกหนังสือมือสองที่หายาก
1: คือชอบคันรักการอ่านไปได้เลย
0: บางคนชอบสะสมหนังสือที่แบบรูปเล่มเนี่ยหาไม่ได้แล้วเป็นปกแข็งเป็นแบบวินเทจก็มีนะคะเป็นหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็ร้านค้างานคราฟสุดสร้างสรรค์ต้องไปนะคะมีการแสดงทางวัฒนธรรมดนตรีสดแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนถนนคนเดินคลองหลอดฝั่งวัดราชนัดดา
0: ค่ะ
1: นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมมีศูนย์รวมของดี50เขตของกทมค่ะ
0: อันนี้เหมาะกับดิฉัน
1: ถูกอาหารเครื่องดื่มของฝากสินค้าชุมชนราคาย่อมเยานะไปช้อปปิ้งกันได้แล้วก็ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการแสดงดนตรีตลอดงานค่ะส่วนถนนคนเดินคลององอาง
0: อ
1: ันนี้จะเป็นแนวแบบว่ามีผลงานสตรีทอาร์ตนะคะทั้งสองฝั่งคลองเลยแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์กลางแปลงบรรยากาศย้อนยุคด้วยและจะมีตลาดสตรีทฟู้ดค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนอันทรงคุณค่านะคะมาจำหน่ายและอีกหนึ่งที่ก็คือถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมอันนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะได้ชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีแล้วก็การแสดงทางน้ำด้วยรวมไปถึงนะคะที่งานเขาก็จะมีร้านอาหารเครื่องดื่มหลากหลายมาจำหน่ายเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเลยนะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาเที่ยวนะคะสำหรับการจัดงานนะคะ24ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะ9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครแล้วก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะมาดูซิว่าวิถีชีวิตริมน้ำเป็นยังไง
0: เป็นแบบไหนค่ะ
1: ค่ะนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะ
0: ตรงกับคอนเซ็ปต์ของงานเลยนะคะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีวิถีรัตนโกสินทร์เราเห็นสโลแกนแล้วเนี่ยเห็นชื่องานแล้วอ่ะนึกภาพออกเลย
1: ใช่
0: ย้อนยุคไปถึงยุคนั้นเลยจะแต่งชุดไทยไปก็ได้นะ
1: ไม่ติดนะ
0: แบบนี้น่ารักด้วยนะคะแล้วก็มันจะเป็นเสน่ห์สำหรับเมืองไทยเวลาที่เราขึ้นโซเชียลไปแล้วเนี่ยโอ้ใครที่เป็นต่างชาติมาเนาะก็อยากจะรู้แล้วแหละว่าเอ๊ะงานนี้อยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: แล้วก็แฮชแท็กกันเยอะๆละกันนะคะ
1: ค่ะมาดูในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้กันหน่อยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดมี เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งเดินหน้าปราบปรามในเรื่องของการทุจริตอันนี้จะเป็นในเรื่องของการปราบปรามก่อนนะส
0: ่
1: วนชายแดนใต้เนี่ยเรามีข่าวอัปเดตเหมือนกันของเมื่อวานนี
0: ้
1: นะคะคือในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตเชิงระบบเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านให้สัมภาษณ
0: ์
1: ท่านย้ำว่าจริงๆผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยต้องจับต้องได
0: ้
1: ด้วยพยานหลักฐานแล้วก็มุ่งที่จะสร้างธรรมาภิบาลแล้วก็ความเชื่อมั่นในระดับสากล นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือว่าคอตทครั้งที่1ทับ2569นะคะท่านนายกก็เน้นย้ำว่าในเรื่องของการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยคือจริงๆต้องวัดจากผลงานที่เป็นพยานหลักฐานแล้วก็การดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงแค่การมาอ้างอิงดัชนีความรู้สึกนะคะพร้อมทั้งมีการชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาด้วยซึ่งก็ได้มีการเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะคะสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ค่ะได้มีการยึดทรัพย์นะคะผู้ที่กระทำความผิดไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระแล้วก็หน่วยงานภาครัฐอย่างปปช.นะคะคตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือทำงานร่วมกันทำงานคู่ขนา

0: ไปด้วยกันรวมถึงได้แต่งตั้งนะคะทางด้านของคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนั้นมาเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด
1: ค
0: ่ะไม่มีการเปิดช่องว่างช่องโหว่ให้มีการวิ่งเต้นคดีกันท่านนายกบอกว่าก็ได้มีการขอความร่วมมือทางด้านของคตท.นะคะให้เป็นกลไกหลักที่จะมีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาควิชาการให้นำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้โดยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่คือบางทีบางเรื่องไงพี่กบดุลพินิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกอุ้ยทำไมคุณใช้ดุลพินิจมาตัดสินในเรื่องสำคัญสำคัญท่านนายกบอกให้ต่อไปนี้ให้นำเทคโนโลยีมาใช้แทนนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับภาครัฐของไทยนะคะเราจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้วก็นักลงทุนทั่วโลกด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ได้ทราบเหตุว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มแล้วก็ปาไปบอมป์ไปบอมนะคะใส่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะมีประชาชนได้รับบาดเจ็บด้วยหนึ่งในนั้นก็เป็นเด็กนะคะที่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่เลยได้รับบาดเจ็บนะคะก็ต้องก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียสละนะคะเรียกได้ว่าปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนี่แหละค่ะทหารพรานทั้ง5นายกับครอบครัวด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยสั่งการค่ะสั่งยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดค่ะย้ำว่าจะต้องดำเนินการเฉียบขาดทุกวิถีทางเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหลังจากเกิดเหตุครั้งนี้ค่ะโดยท่านบอกว่ากำชับไปแล้วให้หน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองยกระดับการทำงานแบบเฉียบขาดเลยโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและก็ปราบปรามรวมไปถึงการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะท่านนายกเองก็สั่งการให้เร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็พื้นที่เสี่ยงด้วยค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็เรียกคืนความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งจะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกค่ะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะก็เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยตนเองนะคะแล้วก็ท่านก็สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่นั้นเร่งสนที่กำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเพื่อตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะคะเพื่อรักษาความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ท่านยืนยันนะคะว่าตอนนี้กองทัพก็ที่มุ่งมั่นที่จะรักษาดูแลสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการนะคะในเรื่องของกำลังพลผู้ที่เสียชีวิตอย่างสมเกียรติสูงสุดควบคู่ไปกับการติดตามอาการและการเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะหรือว่านอกจากนี้นะคะท่านขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหมือนกันนะบอกว่า เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกนะคะคือถ้ามีอะไรแปลกๆเนี่ยติดต่อไปได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341หรือว่าท่านจะแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ก็ได้แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ค่ะร่วมกันปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติด้วยค่ะแล้วก็ความเป็นอยู่ของเราเองทุกคนด้วยค่ะ
0: ค่ะและช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะ6:30 น.เดี๋ยวเราพักรายการนะเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะคะคุณผู้ฟังที่รอตีคล้องร้องข่าวนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศ ทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
8: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
7: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
8: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
7: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
8: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากลพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือตัวย่อคตท.ครั้งที่1/2569ณตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23 กรกฎาคม 2569โดยเน้นย้ำเลยครับว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต้องวัดผลจากพยานหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงการอ้างอิงดัชนีความรู้สึกพร้อมชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์การฆ่ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ได้ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดกันไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นปปช.คตง.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานคู่ขนานกันไปรวมไปถึงได้แต่งตั้งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นคดีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอความร่วมมือทางคตท.เป็นกลไกหลักเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการให้นำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและนักลงทุนจากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เผยผลสำเร็จปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทพี่น้องครับ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ Silent Vault บุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบอีกว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกันด้วยโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยซึ่งเป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยกันด้วยซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนี้ก็ตรวจพบผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญได้เป็นจำนวนมากมายก่ายกองและอาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกันด้วยซึ่งการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหากเป็นการทำเหมืองบิตคอยที่ถูกต้องก็จะต้องชำระค่าไฟตามจริงจำนวนประมาณ 2,000 เครื่องคิดเป็นเงินก็เดือนละประมาณ22ล้านบาทแต่ว่าในกรณีดังกล่าวนี้ชำระค่าไฟเพียงเดือนละ 10,000 ถึง 25,000 บาทเท่านั้นซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกันแล้วและรัฐเองก็สูญเสียรายได้จำนวนมหาศาลด้วยก็ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบในวงกว้างและครับพี่น้องไปกันที่เหตุป้ายบอมที่จังหวัดนราธิวาสกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ประณามเหตุป้ายบอมจังหวัดนราธิวาสก่อเหตุอุกอาจมุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประณามเหตุการณ์ก่อการร้ายที่จังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดป้ายบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตทันที5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายซึ่งถือว่าเป็นการกระทำอุกอาจสั่งติดตามผู้กระทำความผิดใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดให้รับโทษสูงสุดเลยครับซึ่งขบวนการก่อการร้ายก็เป็นอุปสรรคต่อการเจรจาการพูดคุยสันติภาพรัฐก็ต้องหาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วและมีมาตรการป้องกันเหตุป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดีกว่านี้และยืนยันว่าทางรัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ก่อเหตุโดยได้สั่งการให้กองทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสอบต.กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการก่อเหตุอุกอาจมีลักษณะเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งทางรัฐบาลก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วครับอย่างเด็ดขาดกันด้วยและไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลอย่างเด็ดขาดและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อไปติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งให้ทุกหน่วยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมมอบหมายให้ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือและดูแลทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยโดยให้มีการเยียวยาสูงสุดตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ยูเนสโกได้ออกมายืนยันว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกไทยอยู่ในภาวะอันตรายครับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาระบุประเด็นนี้ว่าทางยูเนสโกยืนยันออกมาแล้วว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกไทยอยู่ในภาวะอันตรายพร้อมชวนลุ้นวัดพระมหาธาตุก้าวสู่มรดกโลกแห่งใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียระบุว่าประเทศไทยรักษามาตรฐานการอนุรักษ์มรดกโลกยูเนสโกก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายจากผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เมื่อวันที่21ถึง22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับเนื่องจากว่าไม่มีแหล่งมรดกโลกของไทยแหล่งใดแห่งใดถูกเสนอให้บรรจุในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยที่เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกแล้วครับแต่ว่าประเทศไทยก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญนั่นคือการลุ้นผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งก็นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังจะสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้โดยทางรัฐบาลและทุกหน่วยงานได้เตรียมข้อมูลและทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างเต็มที่เลยล่ะครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการชี้แจงบินค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569บอกว่าใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิ์200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนประเด็นนี้ชี้แจงโดยกระทรวงมหาดไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยเหลือค่าไฟของทางรัฐบาลทางกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงเลยครับว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อ PEA และการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อ MEA ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้เร่งดำเนินการตามมติกพช.โดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปครับทีนี้สำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในครั้งนี้นั้นบ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิ์คิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดเพิ่มเติมทั้งสิ้นส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมแล้วนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนอีกด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นตามมติของกพช.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน PEA และ MEAจะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยก็ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัตินั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการต่อยอด MOU กับกลุ่มสื่อแห่งชาติของจีนผลักดันแลกเปลี่ยนรายการคุณภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนสู่ผู้ชมทุกกลุ่มครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงเรื่องการต่อยอด MOU เหล่านี้พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าหารือกับนายอันเสี่ยววี่บรรณาธิการบริหาร CGTN หรือ China Global Television Network และผู้อำนวยการศูนย์เอเชียแอฟริกากลุ่มสื่อแห่งชาติจีนหรือ China Media Group ต ัวย่อคือ CMG เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับขยายความร่วมมือโดยมุ่งต่อยอดการแลกเปลี่ยนรายการโทรทัศน์วิทยุและสื่อดิจิทัลตลอดจนพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิตสื่อและการแลกเปลี่ยนบุคลากรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันต่อไปแล้วในการหารือในครั้งนี้นั้นทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ขอบคุณกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนหรือ CMG ที่ได้สนับสนุนรายการและสารคดีโทรทัศน์มาอย่างต่อเนื่องแล้วครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้นำไปเผยแพร่ผ่านทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และทางออนไลน์หรือ OTT PRDซึ่งยังมีส่วนที่อยู่ระหว่างการคัดเลือกรายการเพิ่มเติมเพื่อนำมาแปลภาคเสียงและจัดทำคำบรรยายภาษาไทยก่อนเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับชมอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับและนอกจากนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ขอรับการสนับสนุนรายการที่สามารถออกอากาศสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางสายตาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งได้มีการหารือรื้อฟื้นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนรายการวิทยุระหว่าง2หน่วยงานกันด้วยรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อฝึกอบรมด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือตัวย่อ AI ในงานสื่อสารมวลชนและการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัลแล้วในโอกาสนี้ทาง CMG ได้นำเสนอทิศทางการขยายการผลิตสื่อสู่ภาพยนตร์โฆษณาละครสั้นและสื่อบนแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งครอบคลุมการผลิตสื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์และนิวมีเดียพร้อมได้แสดงความชื่นชมผลงานภาพยนตร์และโฆษณาหรือตัวย่อ TVC ของประเทศไทยแล้วครับว่ามีความคิดสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดยแสดงความสนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปย้อนรอยการประชุม IMF World Bank Group จากปี2534สู่ภารกิจขอบฟ้าใหม่ของไทยในปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรู้หรือไม่ครับพี่น้องว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นมีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meetings เป็นครั้งที่2และประเทศไทยก็คือ1ในนั้นแหละครับนี่แหละครับคือเวทีที่ชี้ชะตาเศรษฐกิจโลกที่รวมตัวรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการแบงก์ชาติจาก191ประเทศมาไว้ในที่เดียวและในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้สปอตไลท์ทั่วโลกก็จะสาดส่องมาที่ประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วครับหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อ35ปีที่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการหวนกลับมายังประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพในปี2569นี้ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมการเป็นเจ้าภาพเวทีประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ยังตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลไทยรวมถึงการดำเนินงานของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการประชุมหลังจากที่ได้ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างสง่างามมาแล้วจากการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534นั่นเองครับในส่วนสำหรับคนทั่วไปนั้นการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อาจจะดูมันไกลตัวซะเหลือเกินแต่ว่าในแง่ของประวัติศาสตร์และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วถือว่าจะกลายเป็นนี่แหละครับคือโมเมนต์ที่ประเทศไทยจะนิยามบทบาทใหม่ของตัวเองบนเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะโอ้โหหลังจากที่เราติดตามตีคล้องร้องข่าวกับพี่ปูบุญมานะในพาร์ทของ Facebook Live
1: ค
0: อมเมนต์ก็เด้งรัวๆเลยนะคะพี่กบหลายท่านเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: คุณป้าวันนี้นะคะบอกว่าสัญญาณวิทยุชัดเจนมากเลยแล้วก็เพจก็ชัดแจ๋วเลยนะคะภาพสวยคนก็สวยไม่ได้บอกนะเราบอกเองสดใสมากวันนี้ชมนะชมเราสองคน
0: ว่า
1: ว
0: ันนี้สุกแล้วว่าวันสุกก็ต้องสุกสดใสนะ
1: สุกสดใสค่ะมีความสุขกับการทำงานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: คุณวานิดาบอกว่าสวัสดีรับฟังทางสวทแม่เสรียงเจ้า
0: ค่ะพี่คมสันสวัสดีนะคะพี่โกศลบอกแฟนตัวโยงเลยติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกเช้านี้ฟ้าหลัวนะคะ
1: คุณประคองใจเสรีนะคะบอกว่าคุณพลอยคุณกบวันนี้ติดตามรายการที่หลักสี่กรุงเทพนี่เอง
0: ค่ะสวัสดีพี่สมยศนะคะสวัสดีคุณกบคุณพิริยาพรจากมาบตาพุธมาบตาพุธระยองอากาศดีเสียงชัดเจน
1: พระรุ่งนะคะห่างไกลใจห่วงสวัสดีนะคะคุณพงศักดิ์แล้วก็คุณยุพินนะคะ
0: พี่ยอดชูชาสวัสดีนะคะพี่ออดคุณปินสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีพี่สุนทรน้องน้ำขาวน้องชาตรีนะคะคุณจารินีสวัสดีค่ะบอกว่าภาษีเจริญนะบางแวกนะคะแล้วก็ยังมีคุณยายนยศนะคะ
1: ค่ะคุณธินกรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี
0: พี่ลิซแซ่เตรียมมาแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วก็คุณสมพรนะคะยังมีคุณอเนกด้วยนะคะคุณไก่เกศยองคุณปราโมทคุณแตงนะคะเดินบาง
0: นี่พี่ธินกรพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มให้2เดือนคนที่ยังไม่รู้จะว่าจะผ่านหรือไม่เพิ่มให้อีก2เดือนจริงหรือไม่ครับค่ะเดี๋ยวติดตามข่าวในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะแล้วก็คุณลุงนะสวัสดีนะคะคุณชนิการมาแล้วส่งสติกเกอร์มาพี่ปีชาพี่อเนก
1: ค
0: ุณไก่เกศยองคุณพี่พงศักดิ์คุณห่างไกลใจหวงโอ้โหมากันเต็มเลย
1: มาเยอะเลยคุณชนะโชตินะคะอยู่ที่สงขลานะคะขอบคุณมากค่ะคุณน้องชาตรีด้วยนะคะเข้ามาทักทายกันได้ค่ะคุณจารุณีคุณคมสันนะคะโอ้เยอะเลยคุณออดนะคะ
0: ค่ะคุณเจนจิราแล้วก็คุณพี่ประเสริฐด้วย
1: อ่านไม่หมดหรอกค่ะ
0: ขออภัยจริงๆทุกๆคอมเมนต์นะสวัสดีพี่พลกฤตด้วยนะคะมาพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะพี่กบมาอัปเดตกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้นะคะโดยคุณพูนพงษ์นายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะเร่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีที่ชื่อเนี่ยเป็นกรรมการบางคนเป็นผู้ถือหุ้นมีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสามารถที่จะไปยื่นขอตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้23กรกฎาคมไปจนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์เลยนะรวบรวมข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังค่ะเขารวบรวมให้หมดนะแล้วก็ประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่มีฐานะที่ยากจนจริงเนี่ยกลับเข้ามาได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนนะคะก็พบว่าคนที่มีชื่อเป็นกรรมการถือหุ้นในส่วนนิติบุคคลเนี่ยมีมากกว่า 122,000 คนพี่กบ อยู่ๆชื่อก็ไปเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการรายใหญ่อะไรโอ้เยอะเลยนะคะขณะที่ผู้ประสงค์อุทธรณ์บางส่วนให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆชื่อเนี่ยถูกนำไปจดทะเบียนโดยไม่ทราบถูกยืมชื่อไปจัดตั้งนิติบุคคลบ้างละหรือแจ้งให้นำชื่อออกแล้วแต่เขายังไม่ดำเนินการให้ในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีผู้ที่เข้ามาขอตรวจสอบแล้วกว่า700รายด้วยกันนะคะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีความประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลค่ะท่านสามารถที่จะไปยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพหรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะคะสอบถามผ่านสายด่วนก็ได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจสอบข้อมูลให้ออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบให้แล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านนะคะยื่นคำขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ด้วยแล้วก็เขาจะส่งนะคะ ทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดให้กับกระทรวงการคลังใช้ประกอบการพิจารณาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ
1: ค่ะมาดูในส่วนของกรมการขนส่งทางบกกันหน่อยค่ะก็เกี่ยวกับสิทธิ์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะทางด้านของคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะก็บอกว่าในเรื่องของความคืบหน้าเนี่ยการเปิดให้ประชาชนที่พลาดสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปีนี้เข้าตรวจสอบการถือครองยานพาหนะก็คือรถนั่นแหละนะคะเพื่อขออุทธรณ์สิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดนะคะมียอดผู้ยื่นขอคำร้องมาแล้วเนี่ย 97,000 กว่ารายครอบคลุมยานพาหนะรวมทั้งหมด 156,000 กว่าละอโกคันค่ะซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นรถจักรยานยนต์นะคะกว่าแสนกว่าคันแล้วก็สำหรับสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์เนี่ยไปเจอว่าเกิดจากกรณีอายุรถเนี่ยเกินกำหนดรองลงมาก็คือรถสิ้นสภาพรถสูญหายการขายแบบโอนลอยถูกยึดการถูกแอบอ้างชื่อซึ่งกรมการขนส่งทางบกนั้นกำลังเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะซึ่งทางด้านของสถิติจังหวัดที่มีการยื่นคำร้องสูงสุด3อันดับแรกนะคะก็จะมีจังหวัดนครราชสีมาอุ๊ยบ้านดิฉันค่ะอันนี้มากที่สุดเลยนะอยู่ที่ประมาณ 11,800 คำร้องค่ะตามมาด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ 5,200 คำร้องและจังหวัดศรีสะเกษ 5,000 คำร้องค่ะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่อยู่ในโซนภาคอีสานทั้งนั้นเลยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็เลยบอกว่าตอนนี้นะคะย้ำเลยให้เจ้าหน้าที่ทุกแห่งเนี่ยห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการยื่นอุทธรณ์เด็ดขาดหากพบเนี่ยมีการฝ่าฝืนมีโทษนะคะตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเลยค่ะแล้วก็แนะนำประชาชนที่มีภาษีรถค้างชำระยังไม่จำเป็นต้องชำระภาษีในขณะนี้โดยสามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วก็ถ้อยคำเนี่ยต่อเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานได้ก่อนค่ะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ของเรานะคะ
0: ค่ะคุณเอมิก็บอกว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดขยายเวลาอุทธรณ์ให้แล้วก็บอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นเครื่องมือหนึ่งแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายโครงการนะคะที่รัฐจะออกมาช่วยเหลือประชาชนแต่ทางนี้ทางนั้นรักษาสิทธิ์ของตัวเองใครที่อยากยื่นอุทธรณ์ก็ไปติดต่อหน่วยงานนั้นๆนะ
1: คะ
0: ให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ยื่นอุทธรณ์ทันเวลานะคะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะพบกับข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสายชนีสร้างคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทีม Facebook Live ค่ะลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่ออีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะดำเนินการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่านหากกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลชายไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรม